0: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธลักษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและสามารถตรวจยึดพยานหลักฐานและบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำความผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือผ่านเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th โดยสามารถติดต่อประสานงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหมายเลขโทรศัพท์1567ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาและผลฟุตบอลโลก2026รวมทั้งโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: จานนี่อินฟาติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการทั้งนี้รายงานระบุว่าทรัมป์จะขึ้นเวทีร่วมกับอินฟาติโนในพิธีมอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมชนะเลิศหลังจบเกมชิงแชมป์ที่มหานครนิวยอร์กในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยประธานฟีฟ่าเคยปรากฏตัวร่วมกันมาแล้วในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ซึ่งได้สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากให้กับบรรดาแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกมาแล้วก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มE นัดสุดท้ายทีมอิตาลีเยอรมนีแพ้ทีมชาติเอกวาดอร์1-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันไอวอรี่โคสต์ชนะคูราเซา2-0ส่งผลให้กลุ่มนี้เยอรมนีและไอวอรี่โคสต์ได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนเอกวาดอร์ยังได้ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับสวีเดนและตุนิเซียพบกับอัสซีบินสีส้มเนเธอร์แลนด์ลงแตะพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาส่วนกลุ่ม D ปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียและทูเคียดวลกับเจ้าภาพสหรัฐเตะพร้อมกันในเวลา9นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

าสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกกองทัพภาคต่างร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6จัดพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติณที่ตั้งหน่วยภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติณสาธารณรัฐเซาท์ซูดานวัดไทยพุทธคยารัฐวิหารสาธารณรัฐอินเดียสถานกงสุลใหญ่ณเมืองกัลกัตตาและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สภากลาโหมกำหนดนโยบายเร่งด่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงเตรียมจัดงานแสดงยุทธโธปกรณ์นวัตกรรมไทยครั้งแรกไทยดิฟเอ็กซ์2026 8-10 กรกฎาคมนี้ใช้พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งเร่งดำเนินการด้านสิทธิสวัสดิการให้เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลการไฟฟ้านครหลวงเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายไฟตลอด24ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์28มิถุนายนนี้เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือน

0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ26มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณณัฐจันทรังสี
0: คุณณัฐมาด้วยนะวันนี
1: ้วันนี้พาดหัวข่าวให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับเช้าวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกเช้านี้ก็มีตลาดนัดด้วยนะนะครับใครๆที่มาทำงานที่นี่ก็แวะจับใจใช้สอยกันได
0: ้
1: นะครับบทเพลงที่เริ่มต้นรายการวันนี้ชื่อบทเพลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับเป็นบทเพลงที่จะทำขึ้นถวายพระองค์นะครับเนื่องในโอกาสวันครบ25ปีของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยนะครับในปี2563ทำนองเนี่ยโดยคุณครูเทิดวันธนา
0: ค่ะ
1: นะครับในนามของวงดนตรีสุนทราภรณ์ส่วนคำร้องดร.สรศักดิ์เกษมสุวรรณนะครับ
0: สรจักรค่ะ
1: สรจักรเกษมสุวรรณครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงใหม่โดยกรมดุริยางค์ทหารบก
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็ครบ15วันสิ้นพระชนม์ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีนี้นะครับพระราชทาน

0: ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยครับแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้นะครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในเรื่องอรรถจริยกถาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์สมควรแก่เวลาและจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับก็มีทั้งพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้วย
1: เมื่อวานคุณสุธีก็บรรยายนะคะของโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยใครได้ฟังช่วงเย็นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะรวมถึงมีการแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยวันนี้ก็เปิดตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะคะไปจนถึงเวลา20นาฬิกาท่านใดที่จะไปพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ขอความร่วมมือเดินทางไปถึงจุดพักคอยในเวลา18นาฬิกาด้วยค่ะ
0: ครับเอาละครับเมื่อวานนี้โอ้หลายหน่วยงานนะครับก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของกองทัพบกเองนะครับก็ประกอบพิธีตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับครบ15วันสิ้นพระชนม์โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปพระสงฆ์40รูปนี่จากวัดหงรัตนารามแล้วก็พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์รัตนามาจากวัดอินทรวิหารครับ
1: ค่ะก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะและความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของข้าราชการกองทบกนะคะซึ่งพื้นที่กองบัญชาการกองทบกชั้น2ค่ะดิฉันไปดูมาแล้วมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยนะคะก็เปิดโอกาสให้กำลังพลแล้วก็ประชาชนทั่วไปจากข้างนอกก็ได้นะคะจะเข้ามาชมนิทรรศการในพื้นที่กองบัญชาการกองทบกยินดีต้อนรับค่ะ
0: ผ่าน15วันสิ้นพระชนม์นะครับสำนักพระราชวังก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะอันนี้โดยกองทัพภาคที่1ค่ะท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเองก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ท่านจึงได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา904ภาค1ที่ท้องสนามหลวงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ากราบพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาควบคู่กับการอำนวยความสะดวก กให้พี่น้องประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในพื้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ไปตรวจตรากับคุณสุธีคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของจุดบริการอาหารพระราชทานตั้งอยู่ตรงไหนจุดพักคอยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรเต้นพร้อมหรือไม่รวมถึงจุดช่วยเหลือบริการประชาชนที่บริเวณทางลงอุโมงค์3จุดแล้วก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่พักคอยค่ะให้กำลังใจกำลังพลนะคะแล้วก็กำชับให้จิตอาสาพระราชทานดังกล่าวเนี่ยรวมถึงหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3ครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้พลตรีวิษณุวิจิตรพงษาผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานภายใต้โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตรโดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและก็พลเอกวิจักสิริบันศพนะครับที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักมูลที่ชัยพัฒนาพร้อมคณะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีนะครับโดยกองทัพภาคที่3ได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตรจำนวน13ครัวเรือนเพื่อนำไปเพาะปลูกในรอบการทำนาปี2569ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรวมประมาณ207ไร่ครับ
1: ค่ะก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ลดต้นทุนการผลิตค่ะเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพเพราะว่าพันธุ์ข้าวเนี่ยได้รับการวิจัยมาแล้วจากโครงการดังกล่าวนะคะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรระยะยาวค่ะ
0: ครับโครงการทหารพันดีนะครับมีการมอบสุกรสู่ไทยแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับกรมการทหารช่างเขาได้จัดพิธีมอบสุกรสู่ไทยในโครงการทหารพันดีให้แก่กำลังพลครอบครัวและก็ประชาชนนำไปเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับรวมไปถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำพันธุ์สัตว์เนี่ยไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์แล้วก็ต่อยอดในพื้นที่เรียนรู้ของหน่วยรวมทั้งเตรียมการแจกจ่ายผลผลิตให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและก็ชุมชนอย่างยั่งยืนคร
1: ับค่ะดูจากภาพนะคะเมื่อกี้ทหารพันดีของเราอุ้มหมูด้วยนะน่ารักเชียวนะคะ
0: ครับหมูกับสุกรนี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: อันเดียวกันค่ะเป็นสุกรสู่ไทยนะคะสายพันธุ์ที่ได้รับการวิจัยพัฒนามานะคะ
0: คร
1: ับสร้างความมั่นคงด้านอาหารมาดูเรื่องของความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลแบกหามพระราชยานริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่กำลังจะมีการจัดพิธีขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ค่ะเมื่อวานนะคะในส่วนของกองทัพบกเองค่ะพลตรีกิตติประภิษฐ์ไพศาลผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ท่านเองก็แนะนำคณะอนุกรรมการปฏิบัติและดำเนินงานขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะท่านก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นพลแบกหามพระราชยานค่ะซึ่งจะมีริ้วขบวนที่รับผิดชอบเนี่ยริ้วขบวนที่1ริ้วขบวนที่4และริ้วขบวนที่5ฝึกซ้อมกันอยู่ที่กรมการขนส่งทหารบกนั่นเองค่ะ
0: กรมการขนส่งทหารบกอันนี้ออกเสียงนี่คล้ายๆกับกรมการขนส่งทางบกนะ
1: อ๋ออย่าสับสนนะคะ
0: เป็นหน่วยของทหารนะฮ
1: ะ
0: รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจในริ้วขบวนที่1 4และ5ซึ่งประกอบไปด้วยริ้วขบวนที่1เนี่ยฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระยานมาตร3ลำคาญริ้วขบวนที่4ฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราชเชนทรยานแล้วก็พระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยแล้วก็ริ้วขบวนที่5ฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระที่นั่งราชเชนทรยานรวมทั้งมีการฝึกซ้อมกำลังพลประจำพระเสลี่ยงด้วยคร
1: ับค่ะผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ท่านก็เผยว่าการปฏิบัติ ซักซ้อมภารกิจดังกล่าวของกำลังพลแบกหามพระราชยานที่มีน้ำหนักมากเนี่ยกำลังพลทุกนายต้องมีความพร้อมนะคะมีความแข็งแรงโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงในเรื่องของการเดินจ
0: ัง
1: หวะต้องพร้อมๆกันนะคะภาพรวมเมื่อวานการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกำลังพลก็ตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งทางสิทธิสวัสดิการต่างๆการดูแลต่างๆหน่วยเราก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะ
0: ครับไปดูภารกิจของกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภากลาโหมครับห้องพานุรังสีในศาลาว่าการกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปี2569นี้แล้วนะครับโดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพและสมาชิกสภากลาโหมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานสภากลาโหมได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รวมทั้งการยืนร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังถึงศาลาว่าการกลาโหมและก็การเข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมพระศพในห่วงเวลาที่ผ่านมา
1: ค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดเรื่องของการประชุมกันบ้างนะคะถ้ายังจำกันได้เนี่ยในช่วงของวันที่28ถึง31พฤษภาคมค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ไปประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งที่13ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีการประชุมที่สำคัญในเรื่องของความมั่นคงระดับภูมิภาคท่านก็บอกว่าท่านมีโอกาสไปพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้นำด้านความมั่นคงจำนวน8คนจาก7ประเทศเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะมีอเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลียเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้เป็นการร่วมมือกันในการเสริมความมั่นคงในภูมิภาคให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่ประชุมสภากลาโหมเมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีการรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3เรื่องด้วยกันภายใต้นโยบายเร่งด่วน5ข้อประกอบไปด้วยเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนเคยได้ยินแนวคิดที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์กันอยู่บ่อยๆค่ะคุณสุธี
0: ค
1: ่ะก็เป็นการรวบรวมความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของแหล่งน้ำไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกลยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลในพื้นที่ชายแดนและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: การขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงโดยเตรียมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่พื้นที่ศรีสมานครับเพื่อเป็นเวทีบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานด้านการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศนโยบายทหารอาสานี่ก็เป็นนโยบายที่รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจในระยะยาวโดยมีเป้าหมายเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วก็พัฒนาสิทธิประโยชน์สวัสดิการและในโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังพลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ารับราชการทหารมากยิ่งขึ้นคร
1: ับ ค่ะที่ประชุมเขาก็มีการรับทราบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะคะซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนต้องดูแลอย่างเต็มที่ค่ะที่ประชุมเขาเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการผ่านการปฏิบัติผ่านศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือตัวย่อสบค.จุดชด.ค่ะซึ่งก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์นั่นเองค่ะ
0: ครับในโอกาสนี้ประธานสภากลาโหมก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการสำคัญให้แก่หน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพนะครับก็ได้แก่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อย่างสมพระเกียรติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.เนี่ยนะครับการเร่งรัดนโยบายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการขับเคลื่อนระบบทหารอาสาการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2569 การติดตามสถานภาพความพร้อมด้านยุทธภพกรและการสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังภายใต้หลักการความมั่นคงของชาติต้องเดินควบคู่กับความมั่นคงของประชาชนโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วย
1: ค่ะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ยกตัวอย่างพื้นที่ชายแดนด้านไทยกัมพูชานะคะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเข้าพื้นที่ด้วยความยากลำบากการเพิ่มเติมกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์หรือการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมา1หรือ2วินาทีนั้นมีความหมายมากๆค่ะสำหรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อมีการปะทะนะคะหากเรามีถนนเลาะแนวชายแดนสิ่งที่ตามมานั่นคือความรวดเร็วความคล่องแคล่วในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์การใช้ยานยนต์การส่งกำลังนั่นคือการรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติได้มากขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะขณะเดียวกันเมื่อมีถนนก็ต้องมีไฟฟ้ายุทโธปกรณ์ทางทหารนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเชื่อมระบบกับส่วนราชการค่ะซึ่งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทำเขื่อนขนาดเล็กด้วยไว้ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแต่ว่าข้อดีของเขื่อนขนาดเล็กนั้นยังเป็นเรื่องของการกีดขวางเป็นการได้เปรียบทางยุทธวิธีการรบด้วยนะคะรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องดีเพื่อให้กำลังพลนั้นได้ติดต่อกับครอบครัวนั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2กันครับพลโทวิรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2ท่านได้ลงพื้นที่สนามกีฬามณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจความพร้อมด้านกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่26เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการตรวจความพร้อมในครั้งนี้เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรองรับแล้วก็เผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆครับ
1: ค่ะท่านก็ไปดูว่าพร้อมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุทธภพกรต่างๆนะคะให้พร้อมรับกับแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ
0: ครับเอาละครับไปดูกองทัพภาคที่4กันบ้างนะครับเมื่อบ่ายวานนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นทหารอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569ที่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับมุ่งเน้นการคัดสรรกำลังพลด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นกำลังพลที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติต่อไปครับ
1: ค่ะก็เรื่องของการดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บเราใส่ใจนะคะท่านพลตรีสุชินตรงดีรองเจ้ากรมกำลังพลทหารบกเมื่อวานนี้ท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจจ่าสิบเอกสิรศิษย์จิตบุญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็พบปะพูดคุยกันให้กำลังใจมีกำลังใจอย่างดีเลยค่ะตอนนี้ค่ะ
0: วันนี้วันสำคัญ3วันนะครับหนึ่งก็คือวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคณะญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาวันต่อต้านยาเสพติดโลก
1: ใช่ค่ะและก็วันสุนทรภู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็คงจะเป็นวันที่มีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะที่โรงเรียน นะครับเด็กๆก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแต่ก็เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะได้เข้าไปตอบนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แล้วนี่คือ Fade จาก 2Extasy ครับผมคุณผู้ฟังก่อนนั้นครับถ้าเกิดจากไลค์แคนด้วยเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมามีผลงานเพลงจาก Good Mood Featuring กับหนึ่งในสมาชิกของ Free Hand อย่างนักร้องนำอย่างพี่เข้มรออยู่นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าทนอีกนิดคุณผู้ฟัง
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
1: ้ E-spiration
2: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอก Blue Response TG
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

อีกหนึ่ง upcoming rock band ของไทยคุณผู้ฟังอยากแนะนำมากๆกับวงที่ชื่อว่า Good Mood นะครับและนี่เป็นหนึ่งผลงานเพลง collaboration กับพี่เข้ม Freehand ด้วยทนอีกนิดคุณผู้ฟังเคยไปฟังเขาร้องสดมารอบหนึ่งคือโคตรดีเลยอ่ะอยากแนะนำให้ลองไปฟังกันนะครับผม Good Mood ฮะศิลปินตีๆ rock ที่มีความ retro หน่อยๆเอากลิ่นอายความเก่าๆกลับมาคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ร้องเนี่ยก็มีมันจะพิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ชอบเพราะมันจะมีเนื้อหาที่มีความแบบมีความทันกับยุคสมัยแต่ว่าสไตล์ดนตรีมันยังมีความแบบเก่าแล้วก็เก่าอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นลองไปฟังกันดูกับวง Good Mood ครับเดี๋ยวอัปเดตผลบอลกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมันเหลืออีกประมาณ10นาทีนะบอลโลกเตะอยู่2คู่นะครับของกลุ่ม F นะครับคู่แรกเนี่ยคือญี่ปุ่นกับสวีเดนคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่นาทีที่80เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์นะครับผมเนเธอร์แลนด์นำอยู่3ประตูต่อ1นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ากลุ่ม F เนี่ยน่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะที่นำโด่งขึ้นไป7คะแนนนะครับเอาจริงมันมีนักสแตทคนหนึ่งอะที่เขาเป็นที่เขาเรียนเหมือนกับอีโคโนมิกอะคุณผู้ฟังของประเทศอังกฤษนะถ้ายิ่งจำไม่ผิดนะครับเขาเป็นคนที่ทายผลWorld Cupถูกมาแล้ว3รอบคุณผู้ฟังซึ่งรอบนี้เขาทายเนเธอร์แลนด์ไว้เพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ว่าตั้งแต่เขาทายเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหยิงระเบิดระเบ้อเลยนะหลังที่เสมอไปในนัดแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดรายการเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเบรกสุดท้ายเนี่ยทันไหมทันจบเกมไหมแต่คิดว่าอาจจะไม่ทันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับผมแฟนคลับไทยเรามีคนเชียร์ญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะครับไปกันต่อในเพลงต่อไปเลยขอมาจัดให้ครับผมผลงานเพลงจากพี่โบกี้ไลออนครับคุณผู้ฟังนี่คือวาดไว้จ้า

เตรียมกดบัตรกันด้วยครับผมคุณผู้ฟังกับคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ทัตทูคัลเลอร์กับกาละครั้งที่6ครับผมและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่รัสซี่เลยคุณผู้ฟังกับซิงเกิลคอยนะครับน่ารักมากๆอีกหนึ่งเพลงนี้ขอบคุณมากคุณฟังที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับเบรกสุดท้ายกันแล้วครับผมทิ้งท้ายกันไปวันนี้ครับผมเดี๋ยวเปิดให้ฟัง1ผลงานเพลงจากพี่อะตอมชนกันอย่าง Good Morning Teacher ครับผมก่อนจากกันไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Index Kieran Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง30สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมตอนนี้ผลบอลยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ฟังเข้านาทีที่90กันแล้วนะครับผมขอให้วันที่ดีของทุกคนครับวันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่ใหม่วันพรุ่งนี้ที่ EFM Playlist of the Week ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Cell ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรขอให้ทุกคนมองเห็นความสุขนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยใช้รถบัส60คันขนคนกว่า 2,000 คนมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยแนะประชาชนเลี่ยงถนนพระรามที่6ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้เวลา 10:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานคิกออฟโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล 13:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ2การประชุมต่อเนื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เวลา 9:00 น.มีกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานปปส.ดินแดงกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนพระราม6ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีวันนี้มีกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยประมาณ 2,500 คนใช้รถบัส60คันมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและติดตามการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.จับตาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: จากกรณีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มูลค่าความเสียหายถึง 4,500 ล้านบาทเตรียมจะมายื่นหนังสือลาออกนั้นโดยช่วงบ่ายวันนี้นางสาวสุนีมังคระรัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเผยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ตนโดยซองเอกสารดังกล่าวถูกนำมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรที่หอประชุมเทศบาลพบว่าเป็นเอกสารลาออกของผอ.คนดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกเสนอต่อคณะกรรมการจทจ.จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป
7: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับพี่ชาวสวัสดีครับมะตูม
5: สวัสดีพี่ชาวพี่บูด
3: สวัสดีน้องพุทธน้องมะตูมนะฮะ
4: ครับ
3: เรียบร้อยแล้ววันนี้วันศุกร์นะคะ
4: ครับ
3: นะฮะกับพวกเราเจอกัน3คนเลยวันนี้ครบทีมนะฮะแฉเ
4: ช้าน
3: ะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับ EFM 94ของเรานะฮะแล้วก็รวมถึงทาง TikTokทาง YouTube ทาง Facebook นะฮะมากันได้เลยถนัดทางไหนไปทางนั้นเลย
4: Good morning
3: Good morning
5: ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับ
5: ครบได้ยังไงนานๆทีนานๆที่เราจะมาประจบครบเวียนกันนะ
3: แล้วมาถึงเดี๋ยวมะตูมเขาคึกมากเลยนะ
4: ทำไมอ่ะ
3: พี่ชาวเดี๋ยวหนูขอรายงานฟุตบอลได้ไหม
5: ได้เลย
4: ได้สิได้เลย
3: นี่คือแบบฟุตบอลนี่เขาเฟียนมากเลย
5: ขอโทษนะฮะเพิ่งไปดูบอลโลกมาเลยก
4: ็คือ
5: ที่เกาหลี
4: อ๋อเออเป็นไงบ้างอ่ะ
5: ก็คือผมค่อนข้างที่จะแบบว่าอินไซด์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นต้องอัปเดตหน่อยแล้วเพราะว่าล่าสุดเกาหลีเตะนัดที่3ไปแล้ว
5: ใช่ก
4: ็ผ่านเข้ารอบไหม
5: ตอนนี้เขาลุ้นอยู่ป่ะมันคืนยังไม่ได้ประกาศตัดป่ะ
4: ถามใครเนี่ย
5: ถามฝั่งนี
3: ้นะครับผม
4: ตอนนี้เกาหลีคืออยู่ที่เท่าไหร่ที่3ใช่ไหม
5: น่าจะ
4: ในกลุ่มใช่ไหม
5: ในกลุ่ม
3: ท่านต้องเซิร์ชว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วตอนนี
4: ้
3: นะครับว่ามีแบบว่า12อ่ะ10ทีม
4: คือเกาหลีอ่ะจบอันดับ3ในกลุ่มทีเนี้ยต้องไปดูอันดับ3ทั้งหมดเลยนะ
5: ว่าก
4: ลุ่มอ่ะว่า
5: คือมีลุ้นมั้ย
4: ว่าจะมีลุ้นเข้ารอบไหม
3: ครับผม
4: นะ
5: ฮะนี่ไงตาราง3อันดับคะแนนที่น่าสนใจในฟุตบอลโลกนะครับแบ่งกลุ่มนะครับผมก็บอสเนียแล้วก็เฮอร์เซโกวีนานะครับแข่ง3นัดได้4คะแนนผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายสวีเดนแข่ง3นัดได้4คะแนนผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเอกวาดอร์3นัดได้4คะแนนเกาหลีใต้3นัดได้3คะแนนลูกได้ลูกเสียไป1ไง
4: ครับ
5: แล้วก็สกอตแลนด์แข่ง3นัดได้3คะแนนนะครับลูกได้เสีย3นั่นเอง
3: ครับผมอ
4: ันนี้ซึ่งต้องเดี๋ยวต้องไปลุ้นเพราะว่า
5: ต้องลุ้นคะแนนอีกที
4: ตอนนี้คือรอบแบ่งกลุ่มยังเตะ
5: ไม่ครบ
4: ยังไม่ครบทุกกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวจะใกล้ๆจะครบทุกกลุ่มแล้วทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเกาหลีจะมีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบไหม
3: ครับผม
4: ผมว่า50-50นะ
3: แต่เมื่อสักครู่นี้พี่ชาวดูในเขาสรุปตำรับบรรดาตารางคะแนนมาเนี่ย4อันดับสุดท้ายที่ไม่ผ่านเข้ากลุ่มแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือไม่มีเกาหลีใต้นะไม่มีเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นมีลุ้นเลย
5: มีลุ้นเขาบอกว่าเขาว่ามีลุ้นแต่มันก
4: ็ต้องลุ้นคู่อื่น
5: ลุ้นคู่อื่นว่าเขาจะขนาดไหนกัน
4: เออต้องลุ้นคู่อื่นเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียของเกาหลีก็ลบหนึ่งอยู่ไง
5: แต่เสียดายที่เกาหลีแพ้แบบแอฟริกาใต้
4: เขาบอกว่าเล่นไม่ดีใช่ไหมผมก็ไม่ได้ดูนะคุณได้ดูปะ
5: ดูครับคือเกาหลีอ่ะไอ้เม็กซิโกอ่ะบันประเทศที่ผมไปดูอ่ะกับเจ้าภาพอ่ะอันนั้นอ่ะยอมรับจริงๆนะว่าเม็กซิโกเล่นดีมาก
4: เพราะว่าเขาเป็นประเทศเจ้าภาพ
5: คือเล่นดีประตูโกดีมากแต่ว่าพอซาวแอปอ่ะ
3: เจอแอฟริกาใต้ก็เมื่อวานนี้เขา
5: เหมือนเกาหลีเขา
4: แต่เขาเล่น
5: เขาแข่งแต่หมายถึงว่าทีมเกาหลีปกติไงมันเหมือนฟอร์มตก
4: จืดจืดอะไร
3: เล่นต่างมาตรฐานอะไรอย่างงี้
5: ใช่
3: เมื่อวานนี
5: ้หน้าสนนี้เครียดเลยอ่ะ
4: คลิปที่โค้ชของเกาหลีอ่ะที่เขาแบบเตะเก้าอี้หรือเตะลูกบอลอะไรอ่ะในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ย
5: คือเขามันกลายเป็นเครียดไปเลยอ่ะ
4: โมโหมากอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเกาหลีเองนะสุดท้ายที่เจอกับแอฟริกาใต้ก็คือเล่นต่ำกว่ามาตรฐานจริง
3: ครับผม
5: หลายคนก็บอกแบบนั้น
3: แล้วแพ้ไปเฉียดฉิว 1-0 เองนะครับนะแต่ผลสกอร์ก็เรียกว่าไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าน่าจะเสมอด้วย
4: ครับ
3: นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามดูกันต
4: ่
3: อ
4: แต่ทีมจากเอเชียแน่ๆเลย1ทีมที่ตอนนี้การันตีผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วนั่นก็คือทีม
5: อะไรนะฮะญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นส่งมาไวอ่ะ
3: ญี่ปุ่นนะวันนี้ก็เสมอสวีเดนไปล่าสุดเลย
4: ครับ
3: นะครับก็เข้าเป็นอันดับที่2นะส่วนสวีเดนก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับผมส่วนญี่ปุ่นก็จะเข้าไปเจอกับบราซิลฮะ
4: ญี่ปุ่นนี่คือของจริงของเอเชียเลยเนาะ
3: อันดับ17ของโลกไง
4: คือเป็นแบบเป็นทีมที่มีนักฟุตบอลที่เตะในลีกยุโรป
5: เยอะที่สุด
4: มากแล้วก็เป็นบอลระบบคือต่อให้ใครเจ็บไปเนี่ยคนที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถ เล่นได
5: ้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะตอนนี้เหมือนเป็นตัวแทนเอเชียที่เขาบอกกันหมายถึงว่าในฝั่งเซาท์อีสต์ฝั่งเนี้ยคือเขามองแบบญี่ปุ่นเหมือนแบบเขามีการฟอร์มทีมและซ้อมที่ค่อนข้างที่จะสเตเบิล
4: แต่ก็เดี๋ยวไปเจอบราซิล
5: แต่ขอพูดในมุมคนที่ไม่ได้ดูบอลนะบอลโลกปีนี้เงียบมากสน
3: ุ
5: กเงียบแบบเงียบกว่าที่คิดเงียบไปเลย
4: ทำไมอะทำไมถึงคิดว่ามันเงียบกว่าที่คิด
5: 1บ้านเราอาจจะไม่ได้แบบว่าฟรีถ่ายทอดสดด้วยหรือเปล่า2ตัวว่าเวลาเตะมีผล อย่างเมื่อก่อนน่ะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดึกขนาดที่ต้องรอดูขนาดน
4: ี้อันนี้ไม่เรียกดึกอันนี้เรียกเช้า
5: เออคือมันกลายเป็นเตะเช้าไปหมดอ่ะ
3: เมื่อก่อนมันเตะที่ยุโรปเนี่ยมันเตะที่ยุโรปก็6ชั่วโมงใช่มั้ย
5: เ
3: ริ่มต้นคู่แรกอ่ะประมาณ 2:00
4: นเหมือนเราดูพรีเมียร์ลีกอ
3: ่ะถูกต้อง
5: ใช่แต่อันนี้คือเหมือนแบบว่าเตะ 2:00 นแล้วมีอีกคู่นึง 8:00 นเช้าอย่างมันเหมือนแบบคนมันไม่มีสายมันเท่ากับว่าคุณต้องลางานตอนกลางวันทั้งหมดอ่ะเพื่อมาใช้ชีวิตช่วงกลางคืนถึงเช้า
3: เพราะว่าของเขากับเรามันตรงข้าม12
5: ก็เลยรู้สึกว่าปกติเวลาบอลโลกเราจะเห็นแคมเปญเห็นแบบกิจกรรมเห็นคนใส่ชุดบอลที่มันฟีเวอร์ทั่วโลกแบบเนี้ยแต่แบบทำไมรู้สึกว่าปีนี้มันอ่อมวะ
4: เพราะว่าปีนี้คือเราได้ลิขสิทธิ์ในวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะเตะแล้วอ่ะเราเพิ่งประกาศว่าเราได้ลิขสิทธิ์โดยแจ๊สอะไรอย่างเงี้ย
5: คนเหมือนแบบถอดใจไปแล้ว
4: อ่ะ
5: อ๋อเออใช่ถูกต้องเพราะว่าการเพราะว่าเหมือนเราดีลลิขสิทธิ์ได้อ่ะได้มาแบบวันนั้นวันเตะคู่แรกพิธีเปิดอ่ะคือเราได้ตอนแถลงข่าวตอนเช้าแล้วตอนเย็นเตะเลยอ่ะ
3: ก็คือได้เลย
5: มันเหมือนแบบเราคิดแคมเปญอะไรกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้แค่ปีนี้นี่เราได้ปีหน้าเอ้ยอีก4ปีด้วยนี
4: ่ใช
5: ่ใช่อันนั้นน่ะอาจจะต้องเพราะต้องมองว่าวันโลกนี้ก็ต้องโปรโมทพี
3: ่
5: มันต้องพีอาร์
3: นะ
5: เพราะมันเฉพาะคือโอเคมันเป็นตลาดแมสก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนไงที่รู้ว่าอ๋อบนโลกแล้วหรอเพื่อนเราอ่ะบางคนยังแบบเอ้าเขาเตะบนโลกแล้วหรอ
4: ไม่เราก็ร้านลาบร้านอะไรอย่างเงี้ยร้านซุ้มตำเขาทำการตลาดไม่ได้ไง
5: ใช่เพราะว่าผับมันปิดร้านมันปิดกลางคืนคือหมายถึงว่าพอเริ่มเตะตีสองอ่ะกฎหมายเราตีสองผับปิดเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วไง
3: นะเพราะเขาสตาร์ทบ่ายสามเนี่ยก็คือเราสตาร์ทตีสามเขาเตะบ่ายสามไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยแปดโมงเนี่ยเขาเตะตอนสองทุ่มไง
4: เราจะนั่งดื่มกันตอนเช้าแล้ว
5: มันก็แปลกอ่ะแปดโมงเช้าเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาจะเตะอย่างเงี้ย
3: ไม่แน่นะอาจจะมีย้อนสอนนะ
5: morning drink
3: ก็คือแบบว่าช่วงแปดโมงตื่นมาแล้วก็ซัดกันเลยอะไรอย่างเง
5: ี
3: ้ยครับผม
4: มีงานติดต่อมาด้วยนะเริ่มนัดตีสามทำงานตีห้
3: า
4: โอ้โหเวลาแบบปวดใจมาก
3: เหม
4: ือ
3: นเป็นพิธีกรวิ่งมาราธอนนะ
4: ถูก
3: นะคร
4: ับ นะครับแล้วก็ค่าตัวแบบไปไม่ถึงจริง
3: อ่าฮะ
4: ครับ
3: นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามฟุตบอลโลกได
5: ้ใส่แล้วฉันใส่บาทมาจริง
3: ๆมาตูมใส่บาทไหมครับ
5: คือตูมอ่ะเมื่อวานตู
4: ไม่ได้นอนหรอ
5: เมื่อวานนอนสิครับเมื่อวานตูนอนเที่ยงคืน
4: ทำไมอ่ะ
5: เมื่อวาน
3: ซีเรล่าไง
5: ตูไปงานวันเกิดน้องอินฟูน้องไมมินน่ะเออไปเขาก็จัดงานวันเกิดใช่ไหมเราก็แบบเพิ่งแลนดิ้งกลับมาเราก็ไปงานวันเกิดก็เจอเพื่อนเยอะแยะมากมายเจออะไรเงี้ยมีดารามาร้องเพลงแบบงานไฮโซหรูหราอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆอ่ะสี่ทุ่มอ่ะฉันก็เดินบอกทุกคนว่าเออฉันกลับก่อนนะทุกคนบอกว่าเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ตุ้มไปไหนต่อหรืออะไรเงี้ยทุกคำถามทุกคนคือไปไหนต่อไอเราก็ตอบตามความจริงบอกว่า
4: ไปไหน
5: ต้องรีบกลับบ้านพรุ่งนี้จะตื่นไปตากบาตรตอนเช้าพี่เขาทำหน้าสังเกตใส่หนูอ่
3: ะเขางงกันดิ
5: เออเว้ยจนเรามีความรู้สึกว่าภาพกูดูเป็นคนบาปขนาดนี้หรอวะ
3: ไม่คิดว่ามาตูมจะกลับเร็วขนาดนั้นไง
5: คือเขาคิดว่าแหม่มึงไปต่อมึงแอบมึงนัดเด็กไว
4: ้นัดคู่อะไร
5: ไม่จริงๆตูมกลับบ้านถึงบ้าน 4:00 นครึ่งอาบน้ํา 5:00 นนอนเที่ยงคืน
4: มันมีโจทย์อยู่ใน
5: ตื่น
4: วันเกิดเพื่อน
5: ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่รู้จักใครเลยแบบไม่ได้สนิทกับใครมาส่วนตัวในงานเลย
3: ไม่ในช่วงนี้น้องๆเขาเสียบอลเยอะมั้ยหมายถึงว่ามาหาแบบมาหาเร็วไหมมาดูบอลที่บ้านเร็วไหม
5: ไม่มีเลย
3: ไม่มีเลยหรอ
5: ไม่น่าเชื่อว่าตอนน
3: ี้มันอาจจะเป็นเร่งด่วนป่ะเวลานั่งอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วแบบรู้สึกเฮ้ยมี DM เข้ามาแล้ว
5: ไม่ตูนรู้สึกว่าน้องๆรอบตัวตูนตอนนี้เป็นคนแบบธรรมะธรรมโมไม่มีการฝักใฝ่การพนันเลย
3: อ๋
4: อผมรู้แล้วที่คุณต้องรีบกลับเพราะว่าคุณต้องไปหาช่างให้พี่อ้ําใช่ไหม
5: อ๋อจะบอกว่ากลับถึงบ้าน 5:00 นใช่ป่
3: ะ
5: แต่พี่อ้ําโทรมาคุยถึง 1:00
4: ทุกคนไปดูใน IG พี่อ้ํา
5: สงสารแม
4: ่บ้านพี่อ้ําน่าจะเป็นส่วนที่เขาต่อเติมป่ะ
5: อ่ะโอเคฟังคือบ้านคุณอ้ําอ่ะลงเสาเข็มต่อเติมเสร็จไปแล้วตั้งแต่นานแล้ว
3: จ่ายรายการเสร็จนี่บินไปแล้วฮะมันกลัวไม่มีแรงไงกลัวไม่มีแรงทํางานไง
4: มันบินไปไหนกัน
3: มันลากไม่ไหวไงเดี๋ยวก็ต้องบินไปอีกแล้วเนี่ยบ้านพี่อ้ําต่อ
5: บ้านพี่อ้ําคือคุณอ้ําอ่ะเขาก็มีบ้านของเขาอยู่แล้วถูกต้องมั้ยหมู่บ้านใหญ่โตทีนี้เนี่ยเขาต้องการต่อเติมเพิ่ม
4: เ
5: พื่อให้1เป็นบ้านน้องหมาทําเป็นห้องคอนเทนต์ห้องถ่ายรูปแล้วก็ต่อเติมห้องแม่บ้านอะไรเพิ่มอีกไปข้างหลังอีกทีนี้เนี่ยเ ขาก็เหมือนไปดีลช่างมาผู้รับเหมามาแล้วก็คือเหมือนต้องลงเสาเข็มแบบลงลึกอ่ะเออเขาก็ใช้เวลาพี่รู้ปะบ้านเขาแบบกี่ปีแล้วไม่รู้ว่า 2-3 ปีแล้วไม่เสร็จสักทีอ่ะ
4: แกทำน้ำตก
3: ไม
5: ่อันเนี้ยคือเมื่อวานล่าสุดสดๆร้อนเมื่อคืนเลยเพราะว่าคืนฝนตก
3: อันนี้เหมือนส่วนที่ต่อเติมมาใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่ครับอันนี้คือส่วนที่ต่อเติมใหม
3: ่พี่อ้ําเคยลงใน Instagram
5: ใช่
3: ว่าม
5: ัน
3: จะเป็นตอนนั้นยังเป็นโครงอยู่อ่ะ
5: ถูกต้องอันเนี้ย
3: โซนเนี้ยจะทําบ้านน้องหมานะ
5: ใช่
3: น
5: ู่
3: นน
5: ี่
3: นั่น
5: อันนี้คืออันเนี้ยคือปูหมดแล้วฝ้าเฟิร์มมีหมดแล้ว
3: เดี๋ยวช่างเขารับผิดชอบเองแหละ
4: จริงใช่มองหน้าพี่เมาดิเมาดิคุยกับพี่อ้ําพี่อ้ําว่าไงไม่เพราะว่าปัญหาน้ํารั่วของบ้านเนี่ยมันคือปัญหาโลกแตก
5: ใช่คือตูมอ่ะรีบโทรไปชาร์จนางก่อนบอกแม่อย่าจอยนะหมายถึงว่าอย่าชิลนะรู้มั้ยว่าต้องรื้อใหม่ทําหมดเพราะมันเป็นฝ้าและมันจะกลายเป็นรา
3: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ
5: ่น้ํากับน้ำเพดานขาวเนี่ย
3: น้ำกับฝ้าเนี่ย
5: น้ำกับฝ้าคือสิ่งที่ไม่สามารถไปร่วมกันได้จริงๆ
3: รอแป๊บเดียวเดี๋ยวด่างแล้ว
5: มันจะด่างแล้วมันจะมีกลิ่นด้วยแล้วมันจะกลายเป็นราในอนาคตด้วยยังไงยังไงอยู่ต้องบอกให้รับเหมาอยู่ว่าลื้อแล้วปูใหม่หมดต้องลงกระเบื้องยาแนวใหม่หมดเลยทุกอย่างทำใหม่หมดเลย
4: ครับ
5: คือเหมือนช่างเขาก็แจ้งว่าทากันซึมไปแล้วเนี่ย
4: โอ้ยไม่เกี่ยวกันซึมแล้ว
5: ใช่ไงใช่ไหม
4: ดูจ๋า
5: ตอนเนี้ยตูไม่รู้ว่าช่างทาที่ฝ้าแต่ทำไมคนที่ซึมกลายเป็นอ้ําตอนเนี้ย
4: คือวันเนี้ยพี่อ้ําแกบอกว่าว
5: ัน
4: เน
5: ี้
4: ยเดี๋ยวอ้ําอ่ะจะขึ้นไป
5: ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว
4: แล้วเดี๋ยวพี่อ้ําจะถ่ายมันให้ดูว่าข้างบนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจะได้หาสาเหตุ
5: คือนางบอกว่านางก็แบบนางบอกว่าช่างก็มาแก้ไขนะหมายถึงว่าเขาผู้รับเหมาเขาก็คงแบบส่งคนมาแก้แหละแต่ว่าเพียงแค่พอฝนมันตกอ่ะมันทำงานคือจริงๆบ้านมันควรจะเสร็จก่อน
4: ฝนตก
5: ไม่ใช่บ้านต้องเสร็จตั้งแต่เดือนต้นปีแล้ว
3: ที่รั่วมานี่เป็นรอยต่อแก๊ประหว่างอีกห้องนึงไปอีกห้องนึง
5: ทางเชื่อมครับตัวเป็นทางเชื่อมของบ้านแรกกับบ้าน2
3: อ๋อทางเชื่อมบ้านแรกบ้าน2แต่จริงๆแล้วคือเค้ากะว่าไม่ให้มีน้ำลงมาเลย
5: ไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนเปียกอยู่มันไม่ใช่โซนเอาท์ดอร์พี่
3: อ๋อไม่ใช่โซนเอาท์ดอร์
5: จะทะลุลงมา
3: ไม่พี่นึกว่ามันเป็นแบบว่าทางสมมติว่ามันแบบมีหลังคาสโลปลงมาแล้วสามารถที่จะมีน้ำลงมาได้แต่มันไม่ใช่
5: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือทางเชื่อมที่เค้าสร้างปิด
5: เราใช้คำนี้ดีกว่ารั่ว
3: นะ
4: เหมือนรั่วตรงกลางบ้าน
3: รั่วกลางบ้าน
5: ซึ่งตูมก็ไปเช็คกันหลายเจ้านะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าตอนนี้ใครมีกำลังสร้างบ้านเรามาอัปเดตหน่อยนะทำไมช่วง 2-3 ปีให้หลังมาคนมีปัญหากับรับเหมาเยอะจังแอร์ก็เป็น
3: อ๋อเป็นสิ
4: แอร์พังเหรอ
3: หมายถึงว่าบ้านแอร์พันนิลา
5: พันนิลา
3: ใช่
5: มันก็ยังทำไม่เสร็จ
3: ถูกต้องเพราะว่าบางทีแล้วการออกแบบกับช่างอะมันต้อง
5: ไม่ได้ตามสเปค
3: ความชำนาญของช่างด้วยนะครับผมบางทีแล้วถ้าสมมติว่าสเกลใหญ่แล้วรีบสร้างให้เสร็จไวอ่ะมันจะเป็นงานที่มันไม่ละเอียดไงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบบ้านที่แบบช่างที่แบบว่าค่อนข้างที่ละเอียดแล้วเรามั่นใจได้เนี่ยเขาจะการันตีได้เลยว่าสร้างบ้านออกมาแล้วจะไม่มีผลแบบนี้แต่ราคาก็ต้องเหมาะสมกับค่าคุณภาพของช่างที่เขาใช้ด้วย
4: ผมเคยเจออย่างนี้ด้วยนะคือสมมติเราสร้างบ้านหลังนึงอ่ะช่างผู้รับเหมาเขาประเมินราคามาแล้วเราเป็นเจ้าของเงินเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่ขอทำราคาลงมาอีกได้ไหมซึ่งเขาก็ทำให้ได้นะแต่ว่าผลที่ตามมาคืออะไรรู้ไหม
5: วัสดุไม่ได้
4: มันอะไรต่างๆวัสดุที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาลดสเปคเราหนึ่งคือมันอยู่ใน
5: อิฐปูนเนี่ยเราไม่รู้หรอก
4: อยู่บนฝ้าอยู่อะไรที่มันแบบสามารถสอดไส้ในได้อะเราจะมารู้อีกทีนึงก็ต่อเมื่อเราเข้ามาอยู่แล้วผ่านเวลาไปแล้วสักปีหรือ2ปีไอ้เรื่องพวกนี้มันค่อยๆแบบ
5: เรื่อง
4: มันค่อยๆแดงขึ้นมา
5: เรื่องแบบนี้
4: ขึ้นมา
5: โทรหาต้นหอม
3: ดิใช่
5: โอ้โห
3: รั่วพังนะ
5: โอ้โหพี่หอมคือแบบอ
3: ันตรายมาก
5: คือตอนที่ทำใหม่ๆอ่ะเนาะมีเงินนี่ก็บอกว่าใจเย็นๆจะเรฟเฟรนซ์บ้านเป็นเบเนดิกต์สตูดิโอเลยมั้งทำเป็นโบสถ์เลยอ่ะแกรู้ป่ะบ้านพี่หอมไม้เผาอ่ะ
3: 2ล้านกว่า
4: ไม้เผา
5: ล้านนึง
4: นำเข้าจาก
5: ค่าไม้
3: ค่าไม้ล้าน
5: ค่าติด1ล้าน
3: อันนั้นไง
5: ค่าช่างอ
3: ่ะหอมบอกว่าทำทั้งหมด2ล้านกว่า
5: แล้วทุกอย่างต้องเวอร์พี่หอมอ่ะประตู
3: ใช่
5: สีต้องพ่นนะเว้ยไม่ใช่สีแบบผสมอ่ะสีพ่นเอานะแบบหมายถึงว่าสีเป็นสีพิเศษ
3: ก็บ้านหอมนี่เปิดเข้าไปนี่เจอบาทหลวงเลยนะ
5: ปะป๊อบประสานปลาอยู่ในครัว
3: เคยไปส่งบ้านเขาไป
4: บ้านหรือโบสถ
5: ์บ้านหรือโบสถ์เลยตอนนั้น
3: นะนะฮะแล้วสร้างคลึมมาก
5: ซึ่งตอนเนี้ยมาโทรหาตัวแบบมึงหรือว่ากูย้ายเป็นคนแบบไปโครงการดีวะ
3: เออนะฮะ
5: เออแต่ว่าพี่หอมเขาก็แบบเขาก็ซ่อมไปเรื่อยๆแหละแต่อย่างของพี่อ้ําอ่ะมันเหมือนแบบสร้างขึ้นมาแต่ยังไม่เสร็จแล้วมีปัญหา
3: ครับนะ
5: มันก็เนี่ย หลายคนมันเจอปัญหาต่างๆกับบ้านตอนนี
4: ้เป็นกำลังใจให้พี่อ้ํานะ
5: แต่ว่าครูว่าพี่อ้ํา
3: ช่างเก่งๆ
5: ไม่ๆแต่วันนี้ช่างอีกทีมซับเข้าไปแล้วครับเราเข้าไปหาพี่อ้ําแล้ว
4: พี่อ้ําน่าจะเครียด
5: เครียดมาก
4: เราซื้อสกูชี่ให้พี่อ้ําไปแบบคลายเครียดมั้ย
5: เครียดมากเพราะนางโทรบอกว่าตูมเนี่ยกำไรอ้ําๆอ่ะไปอยู่ในบ้านกูอีกแล้วเครียดสินะธุรกิจหญิง
3: ทำตลาดส่งบ้านนี่ครับ
5: ทำแล้วจะบอกกันนะครับว่าอีก2อาทิตย์เนี้ยตลาดอ้ําๆของเราที่ซีคอนสแควร์
4: จะข
5: า
4: ดใครถ
5: ามพี่อ้ําพี่พูดไม่ให้พูดทำไม
4: บอกว่าพูดได้ดีมาก
5: โปรโมทให้พี่อ้ําหน่อยสิบ้านเขารั่วอยู่
4: เพราะว่าเดี๋ยวอลองชาก็จะไปออกด้วย
5: ไม่บ้านเขารั่วอยู่ให้เขาได้ทำ
4: ฝากโปรโมทอลองชาให้ผมด้วย
5: ได้เดี๋ยวผมกินให้เลยในงาน
4: ชาไทยชาไทย
5: ชาไทยใช่ชาไตวายใช่ครับ
3: ใครพูดอ
5: ่
3: ะ
5: ใครพูดอลองชา
4: พี่อ้ําพี่ชาวไม่ให้พูด
5: คอนเซ็ปต์นี้ป่ะอลองชาชาไทยไตวายใช่ป่ะอันนี้ของ
4: มันไม่ได้เค็มชา
5: ไม่เค็มไม่เค็ม
4: หอมนะหอมเบลนด์มา5สายพันธ
5: ุ์
3: เดี๋ยวมีทีมอะไรอ่ะตลาดอ้ํา
5: ตลาดอ้ําวันที่8เดือน7นะครับ8กรกฎาคมนี
3: ้
5: นะฮะที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์จะบอกว่าเราทีมอ้ําเปลี่ยนโฉมตลาดใหม่ทั้งหมดลงทุนใหม่ทั้งหมดพ็อปใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวรอติดตามได้เลย
4: คำถามคือที่ตลาดอ้ําๆจะมีสกูชี่ขายมั้ย
5: มี
4: เหรอ
3: มีด้วย
4: ถ้างั้นต้องฝากเตือนภัยนิดนึงนะ
5: ทำไมอ่ะ
4: ตอนนี้สกูชี่ปลอมมันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในไทยตอนนี้สกูชี่มันก็โอ้โหเป็นกระแสเป็นไวรัลเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็เด็กๆ
5: มันกลับมาดังได้ไงวะ
4: คนทำงานออฟฟิศหรือใครที่มีความเครียดอ่ะก็อยากจะมีสกูชี่เอาไว้แบบบีบๆ
3: ผ่อนคลายเหรอ
4: ผ่อนคลาย
5: แล้วมันจะมีหลายแบบด้วยนะเท็กเจอร์จะมีแบบเด้งทันทีแบบสโลว์แบบฉีดแบบสโลว์คนชอบมาก
4: ซึ่งของดีก็คือจะดีไปเลยแต่ว่าของที่ราคาถูก
5: มันก็จะเลนหมุน
4: มันก็จะเลนหมุนด้วยแล้วมันก็จะมีสารก่อมะเร็งด้วยนะครับก็ล่าสุดนี้เอาที่อังกฤษก่อนละกันอังกฤษนี่เขาออกมาเตือนนะว่าในสกูชี่ปลอมเนี่ยนะครับเจอสารก่อมะเร็งนะฮะตอนนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับสกูชี่ปลอมนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจพบสารเคมีอันตรายแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งนะครับที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวนะครับสกูชี่รูปทรงเกี๊ยวซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับก็คือเป็นทรงเกี๊ยวที่อยู่ในกล่องสุ่มในเข่งติ่มซำนึกออกไหมซึ่งหน้าตามันน่ารักมากเว้ยพี่ผมเห็นยังอยากจะกดเลยอ่ะนะฮะ
3: คือมันหน้าตาเหมือนเซียวหลงเปาเหมือนกัน
4: ถูกต้องนะแต่ว่าสีสันหน้าตาอะไรเงี้ยโอ้โหมันน่าคือพุ่งตก
3: น่าเล่นน่าเล่น
4: น่าเล่นบางท
3: ีน่าเข้าไปบีบอ่ะ
4: บางทีก็รู้สึกว่าอยากจะกัดมันจังเลยอ่ะนะฮะคือความสนุกมันอยู่ที่การได้ซื้อแล้วก็ไปเปิดลุ้นสีที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งถ้าสีที่หาได้ปกติทั่วไปแล้วก็สีเขาเรียกว่าเป็นสีกลิตเตอร์เนี่ยเป็นสีหายากก็จะกลายเป็นกระแสไวรัลทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตสินค้าขาดตลาดอยู่แล้วก็กลายเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยผลิตของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยออกมาหลอกขายอย่างแพร่หลายในตอนนี้นะ
3: นอกจากปัญหาสารเคมีแล้วคุณฟังคุณผู้ชมครับบนโลกออนไลน์เนี่ยยังเกิดเทรนด์สุดอันตรายเกิดขึ้นนะครับด้วยการนำเจ้าสกูชี่เนี่ยเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟฮะ
4: โอ้โหนี่ไม่ควรเลย
3: เพื่อหวังให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมันนุ่มฟูคล้ายเกี๊ยวจริงนะครับเอาไปอุ่นไมโครเวฟเลยซึ่งส่งผลต่อให้ของเล่นเนี่ยเกิดการระเบิดนะฮะสารเคมีที่อยู่ภายในลวกใส่ผิวหนังของน้องๆนะฮะ
4: ครับ
3: นะครับจนได้รับบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวจากอันตรายที่แฝงมากับของเล่นชนิดนี้นะครับผู้ปกครองควรระมัดระวังในการเลือกซื้อให้กับบุตรหลานของท่านนะครับโดยแนะนำให้ซื้อจากร้านของเล่นชั้นนำหรือร้านของเล่นที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะ
4: สำหรับการสังเกตสกูชี่ที่ปลอดภัยนะครับจะต้องมีการระบุชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตอย่างชัดเจนแล้วก็มีตราสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลนะเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคด้วย
5: ครับ
4: นะครับทางด้านของ CIB ว่าไงบ้างฮะ
5: ตำรวจสอบสวนกลางเนาะเขาก็มีการเตือนว่าสกูชี่เนี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่ม Gen Z และนักเรียนนักสะสมต่างๆเนี่ยมองว่ามันก็ดูมีความแบบเป็นน่ารักเป็นขนมมีกลิ่นหอมเพลิดเพลินตอนบีบแต่รู้หรือไม่ครับว่าของเล่นยอดฮิตเนี่ยมันอาจแฝงอันตรายและการเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสได
3: ้
5: เตือนภัยเงียบจากสกูชี่ที่นอกจากอันตรายต่อสุขภาพแล้วจากของเล่นไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็ยังเสี่ยงกลโกงของมิจฉาชีพที่มีการหลอกซื้อของออนไลน์เยอะมากเนื่องจากกระแสการตามหารุ่นหายากหรือว่าแรร์ไอเทมหรือแบรนด์แท้จากต่างประเทศครับมิจฉาชีพเนี่ยก็จึงแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มซื้อขายด้วยกลโกงเหล่านี้มีอะไรบ้าง
4: หนึ่ง
5: หลอก พรีออเดอร์ทุเรียนราคาโอ้ขอโทษครับหลอกพรีออเดอร์สกุชชี
3: ่กุชชี่ไม่ทุเรียน
5: หลอกพรีออเดอร์สกุชชี่ราคาถูก
3: เหลืองๆไง
5: ไม่อันพี่ไม่มันมีสกุชชี่เป็นลูกทุเรียนมี
3: ม
4: ีหรอโอ้ต้องระวังนะระวังโดนหลอก
5: พรีออเดอร์ราคาถูกคือตั้งราคาต่ำกว่าตลาดยังไงเพื่อล่อสูแล้วมันจะมีพวกแบบ
3: ล่อส
5: ูแล้วมันสำเนียงเกาหลีซึ่งมันจะมีพวกที่มันเห็นแก่ของถูกหุยอย่างนี้เลยเหรอโหโลนี้โหอย่างนี้ถูกเป็นพันเลยนี่
4: สกุชชี่ทุเรียนมีจริงด้วย
5: มันจะมีคนที่มันเห็นแก่ของถูกพอโอนมาจำแล้วปุ๊บสุดท้ายยังไงปิดเพจหนี
4: เฮ้ยแย่มากเลยพวกนี้
5: มันนอยนะแล้วโอนเงินปุ๊บปิดเพจหนีปั๊บเลยอย่างเงี้ยหรือไม่มีสินค้าจริงใช้รูปจากเพจต่างๆหรือเพจอื่นอะไรอย่างเงี้ยนำภาพจากอินเทอร์เน็ต
4: เป็นไรทุกดอก
5: นำรูปจากอินเทอร์เน็ตมาว่าโอ้เรามีปิสกุชชี่เป็นสวนทุเรียนเลยนะแบบใหญ่โตอะไรอย่างงี้สุดท้ายแล้วโอนเงินไปบล็อกช่องทางติดต่อทันที
3: มีการเป็นโคตรทุน
5: ประ
4: สบการณ์ตรง
5: หรือจะโดนส่งของปลอมไม่ตรงปกโฆษณาแบรนด์แท้แต่ส่งของก๊อปปี้เกตต่ำอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยนะครับเพราะว่าทาง CIB เนี่ยเขาก็แนะแนวว่าให้เลิกซื้อเปิดเผยว่าเลือกหน่อยอย่าไปหลงเชื่อทันทีเนาะเลือกเช็คเลือกซื้อของปลอดภัยสังเกตไม่ว่าจะเป็นตราเคลื่อนหมายโดยเฉพาะมอกอสำคัญมาก
4: ครับ
5: แล้วก็ดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดด้วยนะให้คำแนะนำด้วยนะมันไม่ใช่เด็กทุกคนจะเล่นสกูชี่ได้เนาะเช็คก่อนโอนเอาชื่อหรือเลขบัญชีที่เราต้องโอนเนี่ยไปเช็คได้
4: ต้องทำนะอย่าโอนไปก่อนนะไม่งั้นคุณจะโง่
3: เช็คก่อนโอนนะ
5: เออคือตรวจสอบประวัติคนโกงทุกครั้งก่อนโอนเงินหรือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบการันตีสินค้าอาจจะเข้าไปดูในตะกร้า TikTok Shop อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีการันตีถ้าเกิดบางทีแบบในบ้านแบบบ้านฟ้าอะไรเงี้ยในพงในเพจเนี่ยมันยากไง
3: ถูกต้องเราไม่รู้ไง
4: อะไรที่พลาด
3: เราอยากได้ปุ๊บเราก็ใส่เลยไงถ
5: ู
3: กป่ะ
5: ก็เอาไปฝากไว้ด้วยละกัน
4: ใครที่โดนนะเป็นบทเรียนนะ
3: นะนะครับครับผมนะ
4: บนมาได้ไงไม่รู้
3: สกุชชี่นี่ชาวเล่นแต่เด็กแล้ว
4: เฮ้ย
3: จริง
5: จริงเหรอ
4: สกุชชี่อะไร
3: สกุชชี่นี่แหละเล่นแต่เด็กแล้ว
5: คุณเล่นสกุชชี่หรือคุณเล่นจากกุชชี
3: ่แม่เล่นตั้งแต่เด็กแล้ว
5: อะไรอ่ะ
3: เป็นเนี่ยสกุชชี่นี่แหละ
5: เป็นเหนียวหรอ
3: มาพร้อมน้ำยาสไลด์ไ
5: ปของน้ำ
3: สกอตไบ
4: สกอตไบ
3: ใช่แม่ออกล้างจานซะนะครับไม่เล่นสกุชชี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนมานะครับใครที่แบบว่าตอนนี้มีลูกมีหลานนะก็ระมัดระวังด้วยไม่ควรเข้าไมโครเวฟนะและทางอังกฤษเขาเตือนมาว่ามันมีแบบสารก่อมะเร็งในระยะยาวด้วยนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะ
5: แต่ที่สกุชชี่ทุเรียนน่ารักเน
3: า
5: ะ
3: น่ารักมาก
5: น่ารักโอนเลยอ่ะ
4: ใช่
3: ที่ดูใน
4: โอนเราจะได้ของไหมอยากรู้
3: อ่ะนี่เขาปิดหนีไง
5: ก็บอกแล้วไงว่า
3: ดีเข
5: า
3: บอก
5: เป็นคนบอกเลยนี่ไง
3: เอาอีกแล้วเห็นทุเรียนไม่ได้เราเคิร์ฟเคิร์ฟอ่ะ
4: ดูหนุบหนับมากเลยอ่ะสกุชชี่ทุเรียน
5: เฮ้ยแต่ทุเรียนน่าเล่นน่ะ
4: เนอะ
3: ใช่ทุเรียนเหมือนจริงมากอ่ะแล้วบีบไปเหมือนบีบทุเรียนจริงเลย
4: จริง
3: นะครับ
5: มันเป็นเทรนดิ้งเนาะเพราะว่าแบบเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปแต่ว่าคือแบบมันควรมีไว้หรออะไรอย่างเงี้ยเรามาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องมีตุ้มว่าคนที่ทำงานอะไรควรมีหรือเปล่าทำงานออฟฟิศคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วใช้มือพิมพ์อ่ะควรมีสกุชชี่ไว้แบบบริหารมือ
3: ถูกต้อง
5: หรือคนที่ทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันเนี้ยเหมาะแต่สำหรับเราอ่ะเราต้องมีไหมนะ
3: หรือไม่ก็แบบว่าอยู่ที่ทำงานเราค่อนข้างเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะโดน
5: เอางี้แล้วกัน
3: เยอะ
5: ตุ้มอยากลองเล่นสกุชชี่ครับแฟนคลับบ้านพี่พุทธ
4: อะไรอ่ะ
5: อยากได้สกุชชี่ทุเรียนครับบ้านพี่พุทธส่ง
4: มาเลยคนที่มันมิจฉาชีพชัด
5: ๆไม่อยากส่งให้แฟนขับบ้านพี่พุทธส่งสกุชชี่ทุเรียนมาให้หน่อย
4: ไอ้ส่งปลาหมอคางดำมาคุณกินหรือยัง
5: กินแล้วอร่อยมาก
4: สาบานสาบานต่อแต่ต่อหน้าไฟสีดวง
5: ก็อยากกินสกุชชี่ทุเรียนทำไม
4: นั่นนี่ไอ้ตัวนี้ฉีกแล้ว
3: ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสกู๊ตเดียวกับแฉ
5: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธเดี๋ยวมา
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026 มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
10: เรเรเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อ่อยอีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
10: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
11: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเ
10: รเรเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
10: รอ่อยอีไอเ
9: รพอดีอย่างที่คิดเ
10: รอ่อยอีไอเ
9: รลงตัวอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเ
9: รพิเศษอย่างที่คิดเ
10: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้าน
3: ะครับผมครับตุ๊ดตุ๊ดนะฮะจริงมากโอ้นี่คุยเรื่องคุชชี่กันแบบ
5: แล้วแบบเข้ายังอุ๊ย
3: เข้าแล้วฮะนะคร
5: ับ
3: ผม
5: เข้าแล้วเหรอเนี่ย
4: เข้าแล้วเข้าแล้ว
3: ใช่ที่สำเพ็งนี้เขาเดินตามซื้อกันนะฮะ
5: โอ้ตอนนี้สำเพ็งนะคนไปซื้อสกูตเตอร์ไอ้
3: กูชี่ครับโอ้
4: สกูตเตอร์แหละประหยัดน้ำมันอ่ะเนาะเราก็ต้องช่วยกันแหละลูก
3: ช่วงนี้น้ำทะเลก็น่าใส
4: ฝรั่งเศสฟอร์ชั่นวีคก็ต้องเดินกันแบบร้อนถือพัดลมอะไรอย่างเงี้ย
3: ใส่เสื้อชีพไปด้วยนะ
4: ใช่ต้องระวัง
3: นิดนึ
5: งคุณสองคนเป็นคนที่
4: สมาธิสมาธิก็ไม่ค่อยอยู่กันกับตัวเท่าไหร
5: ่คุณสองคนเป็นคนที่แบบว่าพลาดไม่ได้ต้องเหยียบย่ำต้องแบบต้องทำลาย
3: ไม่ได้เหยียบย่ำนะส่งเสริมนะเพราะว่าเห็นว่าเออมันน่ารักมันหา
4: บ้านเล็กแซวเนาะแซว
3: ใช
4: ่
3: ใช
14: ่
3: ใ
5: ช่อุ้ย
14: เล่นแซวอะไรอย
5: ่
14: างเง
5: ี้
14: ย
5: ถูกมันเลยทำให้ผมไม่ค่อยอยากจะ
3: นี่เป็นไงล่ะเขาทำลายข้าวของแล
4: ้
3: วนะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเทปอ่ะเนี่ยของ
5: ของจริง
4: ของจริงของจริง
5: เมื่อวานก็ของจริงแต่เมื่อวานพี่พุทธลาไงเพราะว่าเขาเนาะทำงานอาทิตย์ละวัน
4: เมื่อวานถ่ายละครจ้า
5: พอมีละคร
4: ที่แล้วคุณลา2วันจ้าคุณอยู่เกาหลีจ้า
5: ผมไปดูบอลโลก
4: แต่คุณไม่ทำงาน
5: อ้าวนั่นคืองานผมแล้วผมไปรายงานบอลโลกแล้วไปทำหน้าที่ประเทศถือป้ายเปิดงานสวัสดีโซใส่ชุดไทยเดินเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเรา
4: แล้วได้โปรโมท EFM มั้ย
5: โปรโมท EFM โปรโมทผม
3: ที่ให้น้องเขาทำชุดจากขอนแก่นส่งมาที่บ้านเราเน
5: ี่ยใช่ใช่ชุดคุณชุดคุณสาย
4: คุณเดินคุณเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอย่างเงี้ยผมมีคำถาม
5: ว่า
4: ถามคุณว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันอะไรคุณรู้ไหม
5: วันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
4: เฮ้ยเก่งมากงั้นคุณอัปเดตซิว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
5: ขี้เกียจเหรอทำจริงอยากรู้ขี้เกียจอ่านเลย
4: ไม่ผมเห็นคุณไม่ได้ค่อยได้ไม่ค่อยได้อยู่ไทยไงแล้วเดี๋ยว
5: คุณอยู่ไทยตลอดผมก็ยังไม่เห็นคุณมาเลย
4: คุณใช้สิทธิ์ไหมวันอาทิตย
5: ์ผมใช้สิทธิ์ผมจะต้องตื่นไปเลือกตั้งผู้ว่า
4: ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
5: คือคนกทม.เตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะครับเตรียมอะไรและเข้าคูหาอย่างไรไปฟังกันหน่อยก็จะเป็นวันที่อาทิตย์ที่18นี้เนาะคนกรุงเทพเนี่ยมีนัดเข้าคูหาเพื่อเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะอันนี้ก็คือให้ทุกคนจำเวลาไว้ให้ดีเนาะบางคนแบบวันอาทิตย์ตื่นสาย
3: โมงถึงกี่โมงนะ
5: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
3: โอเค
5: บางคนแบบวันอาทิตย์ตื่นสายตื่น5โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยแนะนำให้เช็คสิทธิหน่วยเลือกตั้งและลำดับที่ของตัวเองไว้ก่อนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้เรียบร้อยจะได้ไปถึงแล้วลงคะแนนตามขั้นตอนได้เลยไม่ต้องยืนแบบค้นหาข้อมูลหน้าหน่วยอะไรอย่างงี้มันเสียเวลาเนาะคืออ่ะอันดับแรกก่อนออกจากบ้านพี่พุทธพี่ชาวเช็คชื่อหน่วยแล้วก็ลำดับที่ของตัวเองก่อนก็คือผู้มีสิทธิ์ต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งตัวเองมีชื่ออยู่นะครับที่ตัวเองมีชื่ออยู่ เนี่ยโดยเช็คได้จากหนังสือแจ้งรายชื่อที่ส่งถึงเจ้าบ้านบัญชีรายชื่อบริเวณหน่วยเลือกตั้งเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนหรือแอป Smart Vote และจำลำดับที่ของตัวเองไว้นะครับจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคนชื่อตัวเองได้เร็วขึ้นและควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางออกไปเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าต้องไปใช้สิทธิ์ในวันและเวลาเดียวเท่านั้นที่กำหนดก็คือวันอาทิตย์นี
3: ้
5: นะฮะซึ่งไปเลือกตั้งเนี่ยใช้หลักฐานอะไรได้บ้
3: าง
5: หลักฐานที่ใช้แสดงตนได้คืออันดับแรกเราคนไทยใช้ ID ไทยบัตรประชาชนนะครับแม้บัตรจะหมดอายุแล้วนะพี่หรือบัตรและหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้เนี่ยโดยมันต้องมีรูปถ่ายและก็เลขแบบประจำตัวประชาชนสามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐที่รองรับได้เช่นกันนะครับแต่ก่อนออกจากบ้านควรเช็คแบตเตอรี่โทรศัพท์และการเข้าใช้งานแอปให้พร้อมบางคนไม่ได้อยากพกเป็นตัวบัตรเนาะพกไทย ID เป็นแอปไปเลยก็อย่างนี้สามารถแสดงตนได้เน
3: า
5: ะแต่ว่าคุณไม่ใช่แบตหมดไปนะคุณก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับผมซึ่งถ้าถึงหน่วยแล้วทำตาม5ขั้นตอนนี้พี่พุทธจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ
3: มีอะไรบ้างฮะ
4: ก็มีไปตรวจรายชื่อเนาะตามลำดับที่นะครับยื่นหลักฐานแสดงตนเองไปรับบัตรเลือกตั้งบัตรมันจะมี2แบบนะก็คือบัตรสีเขียวเนี่ยก็คือสำหรับเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูก็คือเลือกสกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทนะอย่าไปติ๊กถูกนะ
3: ครับผม
4: นะครับแล้วก็ข้อ5ก็คือพับบัตรและหย่อนลงกล่องด้วยตัวเองนะครับไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับต้องแจ้งเหตุเมื่อไหร่นะฮะหากมีเหตุที่แบบทำให้เราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่าผู้อำนวยการเขตนะครับที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับได้ด้วยตัวเองทางไปรษณีย์หรือการมอบหมายบุคคลอื่นหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งก็จะมีช่วงเวลาแจ้งเหตุมี2ช่วงด้วยกันก็คือก่อนวันเลือกตั้งนะครับ21ถึง27มิถุนายนนะฮะแล้วก็หลังเลือกตั้งคือ29ถึง5กรกฎาคมนะครับก็ควรจะแจ้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมระบุเหตุผลที่จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันผลการไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับโดยไม่แจ้งเหตุนะจ๊ะอันนี้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ว่างในวันอาทิตย
3: ์ครับผม
4: ครับ
3: นะฮะแน่นอนครับสรุปเข้าคูหา28มิถุนายนนี
4: ้จ้
3: ะวันอาทิตย์นะครับผมง่ายๆเลยจำง่ายๆนะครับเช็คชื่อเตรียมหลักฐานไปให้ทันรับบัตรกากบาทแล้วก็หย่อนบัตรด้วยตัวเอง
5: กากบาทนะ
3: ถูกต้อง
5: กากบาท
3: กากบาทแล้วหย่อนบัตรด้วยตัวเองวันเลือกตั้งวันอาทิตย์28มิถุนายนเวลา 8:00 นถึง 5:00 นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าบัตรสีชมพูเลือกสก.สถานที่หน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีชื่ออยู
5: ่ครับผม
3: เช็คลำดับชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย
5: ครับ
3: จะได้ไม่เข้าไปเรียกว่าวุ่นวายที่หน้าเหน
5: ื่
3: อย
4: งงเดี๋ยวเข้าไปแบบงงง
3: ใช
5: ่จริงๆอ่ะถ้ามันเช
3: ็
5: ค
3: หน้าเหนื่อย
5: ต้องบอกเลยนะถ้าเกิดเราทำข้อมูลหรือว่าเราเช็คไปก่อนนะมันไวมากจริงๆไม่ถึง10นาทีจบเลยนะดีกว่าไปยืนค้นดืนหานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้เนาะมันก็จะติดวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดคนก็ค่อนข้างที่จะออกไปสังสรรค์ไปดื่มพอบอลโลกด้วยแต่ล่าสุดนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสกและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมย้ำว่าในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับในพื้นที่เขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 6:00 นของวันเลือกตั้งก็คือวันพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่มั้ย
3: วันเสาร์
4: หลัง 6:00 น
5: พรุ่งนี้ 6:00 นเป็นต้นไปเนี่ยจะห้ามขายเหล้านะฮะในบริเวณเขตเลือกตั้งนะครับไปจนถึงวัน 6:00 นของวันอาทิตย์เลยก
3: ็
5: คือหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยปิดหีบ 5:00 นเนี่ย 6:00 น
3: จัดได้
5: จัดทานได้ปกติ
3: ครับผม
5: ก็คือจะ24ชั่วโมงหลังจากนี้
3: 6โมงเย็นวันเสาร์ห้ามกินเหล้า
5: อันนี้เฉพาะเขตที่เลือกตั้งถูกไหมถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวก็คือขายได้ปกติ
3: ถูกต้องก็จะมีที่กรุงเทพกับที่พัทยาสองที่
5: กรุงเทพก็คือหมายถึงว่าร้านเหล้าทุกร้าน
3: ใช่คร
5: ับ ต้องห้ามขายจริงๆมันก็เหมือนเลือกตั้งใหญ่นั่นแหละกรุงเทพกับพัทยาห้ามหรอ
3: ใช่ครับ
5: ตายแล้วพรุ่งนี้มีอีเวนท์ที่หัวหิน
3: รอดไปรอดไปไม่เกี่ยวพัทยาไม่เกี่ยวกรุงเทพ
4: แต่กลับมาเลือกตั้ง
5: กลับมาเลือกตั้งครับคุณพูดอย่างนี้ทำไมไม่มีรูปหรือสวย
3: นะครับผม
5: กลับมาสิครับผม
3: ส่วนเรื่องบงเรื่องบัตรมีบาร์โค้งบาร์โค้ดไหมอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะแล้วก็นับคะแนนเดี๋ยวก็ต้องไปตามดูที่หน้าหน่วยละกันว่าเขาจะเป็นนับคะแนนแบบไหนกัน
4: ครับ
3: นะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแหละเพราะว่ามีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รณรงค์ให้คนกรุงเทพมหานครได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมไปพร้อมๆกันจะเป็นท่านที่เป็นท่านเดิม ที่เคยเป็นอยู่ไหมหรือว่ามีท่านไหนที่ท่านสนใจท่านใหม่ก็ลองใช้วิจารณญาณในการเลือกเอาที่ชอบแล้วกันครับ
4: ครับ
3: เปลี่ยนกรุงเทพกัน
4: ครับ
5: ใช่
3: นะฮะกรุงเทพจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ
4: อ
3: ืมนะฮะช่วงนี้ก็มีดีเบตเยอะมากเลยทุกช่องรายการข่าวใหญ่ๆนะครับก็มีช่วงดีเบตช่วงเย็นๆก็ลองเข้าไปเช็คดูว่าใครมีนโยบายที่น่าสนใจก็ลองไปฟังกัน
5: ถ้าพวกพี่สามารถพูดคุยกับอนาคตผู้ว่ากทม.ได
3: ้
5: คุณอยากเสนออะไรให้กับกรุงเทพมหานครสักหนึ่งข้อ
4: เอาสายไฟลงดิน
3: เอาสายไฟลงดินเหรอ
4: สายไฟลงดิน
5: ของพี่พูดดีมากพี่
3: เ
5: ช่าอ่ะ
3: ของพี่ก็เพิ่มสีเขียวในเมืองหลวง
4: สเปซไม่มีแล้ว
3: เฮ้ยพี่ไปเชียงไฮ้ไว้พูด
5: มีเขาทำได้พี
3: ่เขาทำตามเนี่ยถนนที่มันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าที่มันเป็นเสารถไฟใต้ดินไอ้เสารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบต้นไม้ที่มันเกาะผนังอ่ะเกาะแล้วแบบเข้าไปแล้วมันกลายเป็นพุ่มไม้ใหญ่แล้วเขาทำเป็นสวนเหมือนที่สิงคโปร์
4: อ
3: ่ะทำแบบนั้นอ่ะมันเขียวเมืองเขาเล็กมากแต่การจราจรก็หนาแน่นแต่ก็ยังมีสีเขียวอยู่ด้วยแล้วเวลาไปรู้สึกไม่อึดอัดแค่นั้นเอง
5: สำหรับตูมหร
3: อ
5: ตูมอยาก
3: ขายเหล้าถึงตีห้า
5: ไม่อยากให้ควบคุมมาตรการการทำธุรกิจของชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
3: อ๋อเนี่ยดีนี่ดีมณฑลห้วนขวง
4: ห้วยขวง
3: ห้วนขวง
4: ห้วนขวง
3: นะฮะ
4: ท้ายขวา
3: เบรกอีกแล้ว
4: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวกลับมายืนต่อแล้วกันนะฮะสักครู่เดียวกับแชร์
4: ข่าวเช้า
3: ชาวพอ
5: ดตุ๊ดตุ่ม
3: เดี๋ยวมาครับ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
15: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-8000

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนม
1: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
5: กลับมายืนต่อแชร์
6: ข่าวเช้า
5: ขับรถตูมนะคะ
6: ครับผมนะก่อนไปเบรกกัน2อาทิตย์สุดท้ายขอฝากข่าวนี้นิดนึง
5: เรื่องอะไรกัน
6: เราดูแชร์เนี่ยพี่มดดำเขาก็พูดว่าแบบเราเพิ่งรู้กันนะว่าไอ้ไฟหลวงเนี่ยไฟสาธารณะเนี่ยเราจ่าย
5: พี่ก็เพิ่งรู
6: ้เราเพิ่งรู้
5: พี่เพิ่งรู้เน
6: ี่
5: ย
6: เราตูมตอนแรกตัวเอ้าทำไมไม่ใช่รัฐหรอเราเป็นเราหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อ่ะจริงๆอ่ะเราถ้าเกิดค่าใช้จ่ายของเราอะนอกจากภาษีแล้วเนาะก็จะถ้าเกิดใครอยู่บ้านที่มันมีส่วนกลางก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
7: ใช่
6: เราก็คิดว่าอ๋อค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางอะพวกไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเมนเทนเนนต์อะมันก็คือเราจ่ายแหละแต่ไอ้ไฟปกติทั่วไปตามท้องถนนอะหรือไฟส่วนสาธารณะมันมีภาษีเราด้วยเหรอวะ
5: คือตอนแรกอะพี่เข้าใจว่าภาษีที่เราเสียไปอะ
6: มันรวมในนั้นอินคลูดแต่ในความเป็นจริงแล้ว
5: เราเอาไปจ่ายค่าไฟ
6: ใช่ตรงคิดแบบพี่ชาวเลยก็คืออ๋อคำว่าภาษีอากรภาษีอ่ะภาษีที่เราทำงานเราต้องเสียภาษีตามเลทเงินที่เราได
5: ้
6: นั่นอ่ะมันอินคลูดอยู่ในสวัสดิการของรัฐไปแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าทางทางเดินรถทางไฟ
7: จะเอาไปเฉลี่ยใช้กับอะไรก็แล้วแต่
6: ปรากฏแยกหรอ
5: แยกฮะ
6: คือเพิ่งรู้เป็นเรื่องข้อมูลใหม่มากซึ่งล่าสุดนะครับมันมีคลิปนึงที่เขาบอกว่าไหนๆก็จ่ายแล้วเนาะขอให้คุ้มหน่อยหนุ่มคนนึงครับนั่งลงติ๊กต็อกนะนอนอ่านหนังสือปูเสื่อบนถนนบอกว่าอยากใช้ไฟหลวงให้คุ้มคือหนุ่มหัวใสใช้วิธีใช้ไฟหลวงให้คุ้มค่านะครับหลังรู้ว่าค่าไฟฟ้าของแสงสว่างหรือว่าแบบแสงสว่างสาธารณะหรือว่าไฟทางเนี่ยบางส่วนถูกนำไปเหมารวมคิดคำนวณในบินค่าไฟของประชาชนมาเวลาแบบนานหลายสิบปีแล้วเพราะเราไม่มีวันรู้ไงว่าแบบมันเฉลี่ยมาจากอะไรโดยเมื่อวันที่24เนี่ยผู้ใช้ TikTokลวงกลคนคอนนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นสุดจี๊บอกไหนๆกูก็จ่ายและใช้เป็นประโยชน์งานนี้หลายคนถึงกับต้องหยุดดูพี่แกทำอะไรซึ่งในคลิปเนี่ยก็เป็นเขาเนี่ยปูเสื่อนอนอ่านหนังสือโชว์การแบบโชว์ไอเดียดีกว่าการใช้ไฟสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับด้วยการปูเสื่อนอนอ่านหนังสือเรามีคลิปด้วยเน
5: า
6: ะ
5: ไปดูคลิปไหมสักนิดนึงแล้วก
6: ัน ไปดูไปดู
5: นะครับผม
8: เดี๋ยวล่วงตบมาตรงนี้มึงอะ
9: เอาแล้วนี่มึงกาวกล้วยกูใจเองแล้วเรื่องไรมันตุ่มปลอบเราเจ็บในตากูใจตะมันมาเนื่อยๆแต่กูใจเองเพื่อในกาวกล้วยว่างๆในตามยาวนั่นนี่กูใจได้ก็ได้กูใจเองไม่ใจเป็นประโยชน์เลยเรื่องไรกูเปิดตุ่มปลอบเราป่าไม้กูมานอนนั้นน่ะซึ่งกูทำกับข้าวหลัง
7: เสร็จ
9: แล้ว
7: เสียงเครียด
9: เรื่องไรกูใจปลอบเราเลยไม่ได้ใจประโยชน์เหยียดแม่เลย
6: นี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่คนแชร์ทันทีเนาะคอมเมนต์หลายพันเลยอ่ะ
5: ครับผม
6: เอามาฮะขำในไอเดียอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็บอกว่าพี่อันนี้คืออาจจะเซฟค่าไฟนะแต่อาจจะเป็นค่ายุงกัด
7: อาจจะเป็นไข้เลือดองเลือดออกอย่างงี้นะ
5: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราจ่ายค่าไฟไปแล้วทำไมพ่วงเข้าบ้านโดนจับ
7: ถ้าพวกไม่มีมิเตอร์โดนอีกครับ
5: โดนอีกครับถ้าก็จ่ายไปแล้วว่าค่าไฟอ่ะอันนั้นยังไงอะพุทธ
7: ค่าไฟส่วนกลางแต่ว่าถ้าค่าไฟเข้าบ้านเนี่ย
6: มันส่วนตัวไง
7: มันส่วนตัวเนาะ
5: ครับผม
7: โอเค
5: นะเราก็จ่ายไปแล้วไงเขาก็มาเก็บในค่าไฟไงภาษีเราก็จ่ายไปแล
7: ้
5: ว
7: ในคุกที่นอนมันแคบนะ
5: เออนะฮะ
6: นะฮะยังไงไม่รู้ไฟยังไงไม่รู้ใครจ่ายแต่อาหารสุนัขและแมวเนี่ยต้องอันนี้เท่านั้นนะฮะอาหารสุนัขและแมววีฟครับวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ ในบ้านแดงมีตะกร้าปากไว้แล้วด้วยนะ มากดสั่งได้เยอะๆเลยนะให้น้องหมาน้องแมวเนาะ แล้วก็มี Thailand International Dog Show 2026ครับและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb งาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคครับ
5: เอาละครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเทนเอ็กซ์3ดับรออยู่แล้วก็มีข่าวของการบันเทิงรออยู่เพียบเลย
6: ครับ
5: เบรกสักครู่เดียวให้เดี๋ยวกลับมายืนต่อพวกเรา3โง่แฉ
6: ข่าวเช้า
5: ชาวพุทธเดี๋ยวมา
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
10: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ๊ะบอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ๊ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทำธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาแปลงปลูกอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอัตรา 300-500 บาทต่อไร่เพิ่มเติมสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ยุงขยง1แมลงขยับ
9: 2
8: เมื่ออาร์ตขยับ
9: อ
8: าร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: บอร์ดกอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเพิ่มยืนยันพร้อมดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายไทยคุณอิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือบอร์ดกอ.น.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วโรงงานน้ำตาลได้รับทราบก่อนเริ่มฤดูการผลิตล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยไปแล้ว2มาตรการได้แก่มาตรการสนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรอัตรา31บาทต่อตันอ้อยสดและมาตรการสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวสำหรับการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพที่ดีในทุกเขตปลูกอ้อยอัตรา40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสนอจึงเสนอครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอีก2มาตรการตามมติกนอที่แถลงไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบได้แก่มาตรการสร้างแรงจูงใจการเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% อัตรา69บาทต่อตันอ้อยมาตรการสร้างรายได้เพิ่มจากใบและยอดอ้อยอัตรา300บาทต่อตันใบอ้อยนอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ไม่เผาแปลงปลูกอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอัตรา300ถึง500บาทต่อไร่เพิ่มเติมอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าพร้อมจะดูแลพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคู่สัญญาราว 140,000 รายควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอิศนินบุญประเสริฐรายงานครับ
3: ติดตามความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาในช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว2ระลอกครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีของเวเนซุเอลาเพิ่มสูงเป็นอย่างน้อย188คนแล้วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า 1,500 คนด้านทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อพยายามค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ตามซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินว่าตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงถึงหลักพันคนขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐจีนและอินเดียได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลาอย่างเต็มที่และล่าสุดประเทศต่างๆในยุโรปได้แก่สเปนอิตาลีสาธารณรัฐเช็กฝรั่งเศสเยอรมนีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสได้ทยอยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลาแล้วนอกจากนี้องค์การระหว่างประเทศหลายแห่งยังเร่งสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือโดยองค์การอนามัยโลกเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และพร้อมส่งบุคลากรเข้าไปเพิ่มเติมรวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หากมีความจำเป็นเร่งด่วนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส.1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได
3: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: เ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ชาวตูมนะครับ
3: ครับ
2: นะฮะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผม
3: ก่อน 10X 3มันดับเมื่อกี้นี้เพลงใครอ่ะ
2: เต้าฮะ
3: ชื่อเพลงอะไรอ่ะ
2: ชื่อเพลงว่าเป็นไรไหม
3: พอเน
2: อ
3: ะ
2: Are you okay
3: Are you okay นะครับเพลงใหม่ล่าสุดใช่ไหมของต้าอู
2: ๋ใช่ฮะ
3: นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเพลงนี้นะครับตอนนี้ A-Time Showbiz ของเรานะครับก็เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสในอาณาจักรแห่งเสียงเพลงกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Lucky Devo Concert นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เขาจะรวมเมนคนโปรดของคุณเนี่ยนะฮะในโหมดหูเคลือบทอง
2: ว้าว
3: แน่นอนว่ามีต้าอู๋พิทยาแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีวอวรรณรัตน์มีเก่งฮลิตนะครับมีแจ็คกี้จักรลินมีนุ่นนิวชวลินด้
2: ว
3: ยนะครับแล้วก็มีมาคริสวงบัสแล้วก็คอปเปอร์วงบัสนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่จะรวมอยู่ใน Rookies Devo Concert
2: นี่
3: นี
2: ่ขึ้นมาไหนเนี
3: ่
2: ย
3: เราจะจัดกันนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับที่ Bytech Live นะฮะแล้วก็เราจะขายบัตรวันนี้เท่าไหร่
4: 26
3: พรุ่งนี้เราจะขายบัตรวันแรกตอน10โมงเป็นต้นไป27มิถุนายน
4: ก็คือเดือนหน้าจัดนะแต่ว่าพรุ่งนี้ขายบัตร
2: ครับผม
3: ถูกต้อง
4: บัตรน่าจะไวด้วย
3: จัดกันยา
4: ก็1เดือนหลังจากอ๋อกันยาก
3: ันยาก
4: ันกันได้ยินเป็นกรกฎา
3: คมกรกฎาคมอีก2เดือน
2: แต่พรุ่งนี้ขายบัตรนะ
3: พรุ่งนี้ขายบัตรนะครับ10โมงนะฮะแฟนๆของน้องวอต้าอูเก่งแจ็คกี้นุนิวมาคริสแล้วก็คอปเปอร์ต้องเตรียมตัวกดกันให้ดีนะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับบัตรมีหลายราคานะครับตั้งแต่ 2,700 3,000 3,500 4,000 4,500 4,700 และ 5,200 บาทนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางเลยโปสเตอร์สวยปะ
4: โพสเตอร์สวยมากเป็นฟีลแบบว่าแบบทุกคนใส่ขาวล้วนแล้วก็อยู่บนแบบดงดอกไม้กุหลาบเป็นดอกกุหลาบสีขาว
3: สีขาว
2: เจ็ดหนุ่มเจ็ดสไตล์
4: เพราะถ้าเป็นดีว่าจะสีแดงไงกุหลาบแต่พอเป็นดีโวก็เป็นสีขาว
2: นี่
4: เก๋มาก
2: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้10โมงเตรียมจองบัตรกันได้เลยนะจ๊ะ
3: ครับ
2: นะครับกับคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทำให้กับเราบรรดาแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามน้องๆด้วย
3: อุ้ยเปิดมารอบเดียวมันจะพอไหมเนี่ย
2: อืมนั่นน่ะสิ
3: ฮะ
2: นะฮะ
4: เดี๋ยวขอเพิ่ม
2: นะครับผม
3: ทุกคนต้องกดให้ทันนะ
2: จัดที่ไหนไบเทค
3: ก่อนไบเทค
4: ไลฟ์ไบเทคไลฟ
3: ์นะครับ
2: โอเค
4: เราก็เพิ่งไปจัดกันมานี่ใช่ไหมของเราใช่ไหมของเราไบเทคไลฟ
2: ์อ่ะถูกต้อง
4: ที่เราจัดของเราคืออะไรนะที่มีหลายๆคนเลยมีพี่ดามีแบบหลายวงมีวงเฟิร์มอะไรที่เราที่เพิ่งไปดูมาล่าสุด
2: นะครับผม
3: ร็อกมาราธอนใช่ไหม
2: ดิสโทเปียไม่ใช่
4: ดิสโทเปีย
2: นะคะ
4: เราเพิ่งไปแต่นั่นแหละไบเทคไลฟ์ที่เดียวกันเลยครับ
3: ครับ
4: ใช่สถานที่ดีนะ
2: ดี
4: สถานที่โออาร์เลยดีเลย
2: จอดรถสะดวกสบาย
4: จอดรถสะดวกสบายห้องน้ำโอเคเลย
2: แล้วก็รถไฟฟ้าถึงด้วย
4: ถูกต้อง
2: นะครับผมอ่ะสะดวกไปกันได้เลยนะครับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆของเราเอทามโชบิดนะครับ
4: ถูกต้องครับ
2: ไปที่เทนเน็กสามดับรอเช้านี้มีอะไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
4: ครับผม
2: นะครับไปที่เทนเน็กอันดับ3ก็คือPeach and Me Series นะครับผมไม่ปล่อยเป็นแฟนรอนานล่าสุดทาง GMMTV ได้เปิดตัวพร้อมปล่อยทีเซอร์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์เรื่องมีสติแล้วลูก Peach นะครับผม Peach and Me นำแสดงโดยน้องปอนภูวินนะครับผมซึ่งเป็นการสานต่อเรื่องราวในจักรวาลคุณทีแล้วก็ลูก Peach นะครับหลังจากที่ผลงานก่อนหน้าอย่างมีสติหน่อยคุณทีเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างกระแสพูดถึงกันอย่างล้นหลามนะครับโดยซีรีส์มีสติแล้วลูก Peach นะครับจะออนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ค่ะเริ่มตอนแรก11กรกฎาคมนี้นะครับส่วนสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่แฮชแท็กนี้เลยนะครับ Peach and Me Seriesนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กระแสแรงมากมาก
4: มากมากถึงขนาดนักแสดงก็ดังกันแบบทุกคนล่าสุดน้องไปแฟชั่นวีคป่ะโอ้โหสื่อแบบลุงแฟนคลับมารอกิ๊ดแฟนคลับมารอดูศิลปินไทยนะคะที่ Paris Fashion Week อะค่ะ
2: ครับผม
4: นะปังมากมาที่อันดับ2และอันดับ1นะครับสำหรับแฮชแท็กเป็นเรื่องเดียวกันกับคีย์เวิร์ด Pilot My Merman 1M หรือ My Merman ล้านวิวแล้วบุ๋งบุ๋งเรียกว่ากระแสตอบรับร้อนแรงตั้งแต่ปล่อยไพลอตเลยหลังจากที่ทางดูมันดีหรือว่า DMD เนี่ยประกาศไลน์อัพนะครับผมดูมันดีไลน์อัพ2026ไปหมาดๆกับล่าสุดไพลอตเรื่อง My Merman พาร์ทเนอร์ของผมเป็นนายเงือกครับนำแสดงโดยเติ้ลเฟิร์สวันนั่นเองยอดชมโหทีเซอร์ทะลุล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วงานนี้แน่นอนไม่ใช่แค่แฟนๆหรอกตัวว่าคนแบบคนทั่วไปก็อยากดูเลยนะเพราะว่าพล็อตน่าสนใจมากงานนี้แฟนๆนะครับตั้งตารอชมเคมีทั้งคู่แล้วแล้วก็ใครอยากติดตามรับชมเข้าไปดูได้นะฮะที่ Pilot My Merman 1M หรือว่า My Merman ล้านวิวแล้วบุ๋งๆนะจ๊ะ
2: ครับ
4: บอกว่าเรื่องเนี้ยเติ้ลเฟิร์นบังเขาเต็มที่นะใส่หางเงือกจริงนะ
2: นะฮะนะครับสุดยอดนะครับผมเข้าไปชมกันได้นะจ๊ะและนี่คือ 10X ดาบ 3 อันดับของเรา

0: บนชั้นโซไอบีซื้อเกินสำหรับซิงเกิลนี้นะฮะนะครับอ่ะตาอูครับเป็นไรไม้พอมากขอมาได้ที่94 FM นะจ๊ะนะครับ
1: มาเรื่องนี้
0: ของ
1: พี่เป๊ก
0: สัญชัยกันหน่อยดีกว่า
1: เพราะว่าเรื่องเนี้ยพี่พูดเขาตามทั้งคืนเลยพี่พูดแบบมีเรื่องมาอัปเดต
0: เ
1: ม
0: ื่อกี้นี่คือตอนพักเบรกเนี่ย
1: พูดเรื่องเมาเขาอย่างงี้อ่ะดีเจพุทธเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องอันเนี้ยคุณเป๊กเนี่ยคุณหนิงเนี่ยคุณธัญญาเนี่ยพี่พูดเมื่อกี้เมาแฟท
0: ใช
1: ่ใช้คำว่าแฟทได้เลย
0: เมื่อกี้พี่เข้าน้ำพูดก็คุยแบบพี่เรื่องนี้แล้วอย่างเรื่องเดียวเลย
1: เดินไปคุยกับทุกแผนก
0: ถูกต้อง
1: ตั้งแต่กินเวฟยันเอทาม
0: ข้อมูลเราไม่รู้นะพูดรู้เยอะมากเลย
1: เราพอรู้แล้วด้วย
2: ใครก็ได้ดับใบกูทีนี
0: ้
1: พี่พูดรู้แฟทเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ขอด่าเพื่อนร่วมงานสักนิดนึง
1: เอาดิพี่พูดอ่านเล่ามา
2: ไม่ได้ทราบเลยผมไม่ได้
1: ก็น
2: ี่
1: ไงก็เนี่ยทัดก็ทราบซะสิ
2: ผมตามไอ้เรื่องลุคพี่ดีโวคอนเสิร์ตอยู่เพราะว่าผมอยากจะเป็นแอบบอกเสียงให้กับแฟนๆของทั้ง
1: พูดไปแล้วไม่ต้องไปกระบอก
2: เก่งฮาริสนะครับ
1: เล่าแล้วเล่าไปแล้ว
2: คริสคอปเปอร์เพราะว่าพรุ่งนี้จะขายบัตรตอน10โมง
1: รับทราบแล้วตอนนี้คนดูรับทราบคนอยากรู้เรื่องที่คุณไปสืบมาเรื่องของคุณเป๊กสัญชัย
0: เดี๋ยวไม่ที่แทนคือเมื่อกี้คุณบอกว่าเอ้ยเพิ่งวันเกิดน้องลียาไปนี่หว่าเนี่ย
1: เออใช่ที่พี่พูดอ่ะที่พี่เมาพี่ข้อมูลแน่นขนาดเนี้ยไม่เมาได้ไงอ่ะ
0: ว
1: ัน
0: เกิดน้องลียาง
1: งว่ะ
2: เดี๋ยวผมรอเล่าข่าวคุณสุชาติชุนกิจ
1: นี่ไงเอามันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันไหลไปไหลไป
0: ครับผม
1: แต่ว่าเอานี้ก่อน
2: เอาอะไรอ่ะ
0: เรื่องราวที่เป็นไง
1: คุณเป
0: ็
1: นคุณอ่านได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคุณเองก็คุกคีกับแบบบ้านคุยแซ่บอยู่ด้วย
2: ทำไมผมไม่มีเปเปอร์วะพี
1: ่นี่ไงผมให้คุณเลย
0: ครับผมแล้วมีคลิปเสียงไหมแล้วมีคลิปเสียงไหมไม่มีนะฮะ
2: เอางี้พี่เป๊กหนูอ่านตามข่าวเลยนะ
1: เฮ้ยไม่ต้องออกตัวดีอ่านปกติคุณทำไมอ่ะ
2: ไม่พี่เป๊กเขาก็ออกมาสัมภาษณ์ไงเมื่อวานแถลงข่าวอะไรเงี้ยเนาะก็พี่เป๊กนะครับเปิดใจสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณหนิงปัทมานะครับที่มีไปเชียงใหม่ไปอเมริกาด้วยกันจริงนะครับแต่คือแค่เรื่องงานนะฮะพี่เป๊กก็ยอมรับว่ารู้จักกับหนิงเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่หนิงจะเข้าประกวดเมื่อปีที่แล้วยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีที่พยายามเข้าหาแล้วก็ไม่เลิกสักทีตนเป็นคนพยายามประสานงานคอนเสิร์ตแล้วก็อีเวนต์ให้หนิงเพราะตนทำงานด้านนี้อยู่แล้วเหตุผลที่ประสานงานให้เพราะเผื่อว่าตนเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสไปแล้วก็ได้พูดคุยกับฝ่ายหญิงมากขึ้นส่วนประเด็นทริปเชียงใหม่แล้วก็อเมริกาเนี่ยคุณมะตูมเขาตามติดเรื่องนี้อยู่นะฮะคุณมะตูมอ่ะวัน
0: นี้พูดรายงานไม่มีตัวอักษรเพิ่มเลยนะ นะครับ เป๊ะเหมือนทุกคำเลยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะ
2: ครับพี่โดนพี่เป๊กตบหัวเจ็บนะ
1: คือประเด็นทริปเชียงใหม่และอเมริกาเนี่ยตุ้มอ่านตามข่าวอย่างนี้ครับคือพี่เป๊กอะเขายืนยันว่าเรื่องที่ไปเชียงใหม่และอเมริกานั้นเป็นเรื่องจริงในข่าวเขียนแบบนี้เลยและยังมีอีกหลายจังหวัดที่ไปในเรื่องของการทำคอนเสิร์ตชี้แจงว่าตนไปแบบเปิดเผยไม่ได้ปิดบังทั้งการเช็คอินที่สนามบินและการขึ้นไปร้องเพลงยืนยันหากว่าในตอนนั้นมีเจตนาปิดบังก็คงไม่โผล่ไปที่สาธารณะและคงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปในไฟเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าไอ้ประเด็นที่มันเป็นดราม่าเนื่องจากว่าคอมเมนต์พี่ธัญญาแล้วมันก็ประเด็นครอบครัวสถานะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องเนี้ยพี่เฉาเขาไปสืบให้แล้ว
0: ใช่ครับผมเรื่องประเด็นครอบครัวแล้วก็สถานะกับคุณธัญญาขออ่านแบบด้วยความสำรวมเลยนะ นะครับผมสำหรับประเด็นที่มีข่าวว่าแยกกันอยู่10ปีพี่เป๊กก็ชี้แจงว่าความสัมพันธ์กับคุณธัญญาเนี่ยเป็นช่วงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับแล้วก็สถานะเนี่ยมีทั้งรถแล้วก็เพิ่มสลับกันไปมาเป็น10ปีแล้วครับยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยมีความผูกพันกันมากจนยังไงก็ตัดขาดไม่ขาดจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาหนักอย่างที่คนอื่นคิดไปในขนาดนั้นด้วยจริงๆนะครับนะครับปัจจุบันยังคงร่วมงานกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือยังช่วยกันดูแลลูกก็คือน้องริยานั่นเองนะครับนะครับทำทุกอย่างให้ลูกแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเรื่องคอมเมนต์ของคุณธัญญาเนี่ยพี่เป๊กว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับแต่เชื่อว่าคุณธัญญาไม่ได้มีคิดอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าคอมเมนต์เนี่ยจะนำมาซึ่งเป็นประเด็นใหญ่โตขนาดนี้ด้วยครับผม
1: ซึ่งแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์กับคุณหนิงอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนจับตามองนะเพราะว่าคุณหนิงเขาก็เพิ่งเลิกเขาหมายถึงว่าประกาศลดสถานะกับแฟนของเขาแล้วมาบวกพี่ธัญญาไปเม้นอะไรที่โพสต์อีกคนก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างคุณเป๊กคุณหนิงอ่ะเป็นยังไงพี่พูดก็ไปสืบเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้ว
2: น้ำท่วมเจาะลึกเรื่องนี้เลยนะ
1: ใช่แต่ว่าน้ำท่วมทำมาให้พี่อ่านเลยเพราะว่าเราเป็นดีเจพูดดำเนินราย
2: การใดๆคือบะหมี่มาเฟียพี่เป๊กอร่อยมาก
1: มันคืออันนี้มันไม่ตรงว่าไม่มีผล
2: ฮะ
1: ไม่มีผลเลย
0: ครับแต่ชอบคาโบนาร่านะครับ
1: ไม่มีผล
0: คาโบนาร่าอร่อยมาก
2: คาโบนาร่านี่เป็นรสชาติของน้องลียา
0: ใช่ใช่ใช่
2: น้องลียาเขาชอบมาก
0: ลูกผมก็ชื่อลียาด้วย
2: พี่เป๊กเขาก็เลยทำตัวที่เป็นแบบบะหมี่มาเฟียคาโบนาร่าออกมา
0: ใส่ไข่สามฟอง
1: เมื่อไหร
2: ่ฮะ
1: เมื่อไหร่ความสัมพันธ์กับหนิงเมื่อไหร่
2: ไม่ก็แวะโปรโมทบะหมี่มาเฟียพี่เป๊กนิดนึงไง
1: บะหมี่อื่นแล้ว
2: เออนะครับความสัมพันธ์ของ
1: พูดดิ
2: กับ คุณหนิงปฐมาพี่เป๊กก็ให้สัมภาษณ์นะอันนี้คืออ่านตามที่พี่เป๊กให้สัมภาษณ์มาเลยคือน้ำท่วมแกะมานะครับก็พี่เป๊กตอบว่าหากบอกว่าเป็นเรื่องจริงก็พูดได้หรือถ้าบอกว่าไม่จริงคนก็อาจจะไม่เชื่อและบอกว่าจริงอยู่ดีพี่เป๊กจึงขอปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามความคิดของคนใครเห็นภาพแล้วอยากจะคิดว่าจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เพราะไม่สามารถห้ามความคิดใครได
0: ้
2: พี่เป๊กได้กล่าวขอโทษบอสณวัฒน์ที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหายและขอโทษแทนธัญญาที่เสียงในหัวอาจจะเร็วไปหน่อยจนไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องราวขนาดนี
0: ้
2: แล้วก็กล่าวขอโทษลูกสาวเป็นอย่างมากเพราะเรื่องดราม่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มาเกิดขึ้นในช่วงวันเกิดของลูกพอดีทิ้งท้ายด้วยการขอโทษธัญญาที่ตนสร้างเรื่องให้อยู่ตลอดเวลารวมถึงขอโทษหนิงที่ตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดต้องเป็นแบบนี
3: ้ เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: ครับ
3: ก็รายงานข่าวโดยนะฮะนายชวลิตนะครับผมนายพุทธิชัยและ
2: มาตุ้มเตช
3: ิน ธนวัฒน์ซึ่งมันโยงไปถึงเรื่องของคุณสุชาติกับอิงฟ้าเพราะว่างานน่ะเหมือนแบบบอสณวัฒน์ต้องออกมา2เรื่องในเวลาเดียวกันที่ตุ้มบอกว่ามันโยงกันไปอ่ะ
2: ย
3: ัง
2: ไงเนี่ย
3: เพราะว่าบอสณวัฒน์อ่ะเขาก็ออกมาเทคแอคชั่นเรื่องนี้ก่อนใครเลยหมายถึงว่าก่อนที่คุณเป๊กจะออกมา3อีกว่าแบบเหมือนแบบปกป้องทางฝั่งหนิงเต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าความวัวยังไม่ทันหาย
0: ครับ
3: มีความใหม่เข้ามาเพิ่มให้บอสของเราอีกเพราะว่าบอสณวัฒน์ไปเจอเรื่องราวของคุณสุชาติครับผมสุชาติชมกลิ่นนะฮะซึ่งมีข่าวเรื่องของอุทยานทับลานที่อิงฟ้าวราหะเนี่ยเคยออกมาวีแบบออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนาะซึ่งแน่นอนหลังจากที่มันมีข่าวลือว่าหลังจากที่อิงฟ้าออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคุณสุชาติเนี่ยจะเดินหน้าฟ้องร้อง
0: ครับ
3: เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะ
2: ครับ
3: หลังจากที่มีข่าวลือว่านายสุชาติชมกลิ่นได้บอกว่าเรื่องอุทยานลับทับลานซึ่งฝ่ายกฎหมายได้ส่งไลน์มาหาแต่ตนไม่ได้อ่านเนี่ยซึ่งทางฝ่ายกฎหมายเขามอนิเตอร์เป็นปกติตนเพิ่งเปิดอ่านไลน์ตอนทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าจึงรีบกลับไปแต่โทรไปไม่ติดเขาบอกว่าเรื่องทับลานเนี่ยตนยอมโดนด่าในโซเชียลจะด่าจะว่าทำไปเลยแต่ทนเห็นน้ำตาชาวบ้านไม่ได้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ถ้าวิจารณ์เรื่องการทำงานตนยอมรับได้ทุกคนจะผิดจะถูกสุดท้ายวิจารณ์ได้เลยแต่ถ้าใครมาวิจารณ์ว่าตนขี้โกงหรือทุจริตแบบนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องทับลานมี2แบบด้านหนึ่งเป็นข้อมูลที่ฝ่ายอนุรักษ์ทำมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่ฝ่ายราชการทำมาแต่สุดท้ายเชื่อว่าเรื่องนี้จะจบในห้องประชุมกมธ.นะครับพร้อมมีการยกมือขอโทษเลยนะทั้งไปถึงอิงฟ้าแล้วก็บอสณวัฒน์ด้วยขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องในรายชื่อที่ข่าวออกมาผมก็ตกใจที่คนไปตามให้คนไปตามฝ่ายทนายกฎหมายมาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟ้องใคร คนข่าวมันออกมาแล้วว่าจะฟ้องจะฟ้องแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะฟ้องประชาชนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เขานะฮะเมื่อวานเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ไปชัดเจนแล้วบอกว่าเราเนี่ยลูกผู้ชายพอการทำงานวิจารณ์ได้จะด่าจะว่าในโซเชียลไม่มีปัญหาและจากนั้นก็มีการยกมือไหว้ปิดท้ายคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะครับประธานเจ้าหน้าที่กรรมการบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขอโทษทุกคนเลยจริงๆยืนยันว่าการทำงานของตนตรวจสอบได้อภิปรายไม่ไว้วางใจตนก็ได้แต่สิ่งที่ต้องทำทั้งหมดเพราะว่าทนไม่ได้ที่เห็นชาวบ้านร้องไห้ผูกคอตาย
0: นะฮะ
3: เรื่องเป็นอย่างนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: ล่าสุดคุณธัญญาก็โพสต์นะครับผมนะฮะ
3: หรอ
0: ให้เพื่อนแท็กคลิปนะครับผมของตัวเองกำลังทำท่ารูดซิปปากพร้อมข้อความว่าจบนะทุกคนนี่แค่นี้
2: อันนี้จะใครนะ
3: พี่ย่า
0: คือ
3: พี่ย่า
0: พี่ย่า
3: ว่าเขาถ่ายคอนเทนต์บ้าวตืดตืดตืดตืดตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อ
0: จบนะทุกคนคุณธัญญาก็บอกว่าจบนะทุกคน
2: อ่ะปิดท้ายเรื่องราวของพี่เป๊กสักนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็คือพี่เสกโลโซนะครับล่าสุดก็พ้นโทษเรียบร้อยนะฮะกลับมาบ้านไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะครับพี่เสกโลโซจับมือกับพี่เป๊กสัญชัยนะครับแล้วก็คุณวันอยู่บำรุงนะครับมอบรถตู้หีบศพหนุนโครงการส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านฟรีนะครับเมื่อวานนี้ก็สภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยรับมอบรถตู้2คันนะแล้วก็รถกระบะอีก1คันนะครับจากพี่เสกโลโซของเรานะครับแล้วก็พี่เป๊กสัญชัยรวมถึงพี่วันอยู่บำรุงด้วยนะครับพร้อมกลุ่มเพื่อนเสกนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการรถโฮมส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านบริการฟรีช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้นะครับในการนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับภูมิลำเนานะครับโดยร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชนะครับประธานสภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายนะครับไม่สามารถ นำผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้มาเป็นอย่างดีนะคร
0: ับ ครับผมนะฮะมูลนาสาธุกับพี่เป๊ก
1: สาธุ
0: นะครับผมพี่เสกแล้วก็พี่วันอยู่บำรุงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปมอบนะฮะรถรถพยาบาลเนาะนะครับแล้วก็มีโรงศพอีก50โรงศพด้วยกัน
3: ขอบคุณน้ำท่วมด้วยสำหรับการรวบรวมข่าวมาให้พวกเราขอชื่อจริงนามสกุลไว้หน่อยนะเพื่อใส่ในสำนวนดีกว่า
0: ครับผมนะฮะ
3: มาไปเรื่องของตินตินดีกว่าม
2: หากาพย์
3: ท้องของใคร
4: ยาวนะครับเบรก
3: สิบยาวหรอ
0: 14เขาบอก14วันได้รู้เรื่องกันนะครับผมเดี๋ยวเบรก
3: ต้นเดือนหน้าวันที่2ป่ะ
0: วันที่2รู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวอัปเดตของต้องตินตินสักนึงนิดนึงดีกว่า
3: ได้เลย
0: นะฮะเดี๋ยวกลับมาคู่เดียวแฉ
3: เช้า
0: เช้าพดเดี๋ยวมาครับ
3: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมายืนต่อแชร์
4: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธตูมนะครับ
5: เมื่อกี้พี่ชาวไปพูดคุยเรื่องอะไรกันหนูฟังไม่ทัน
4: เรื่องบอล
3: เรื่องบอล
5: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: 9 โมงเนี่ย
3: ครับผม
4: มีบอลเตะกันอยู
3: ่ใช่ๆตอนนี้ก็คือโตเกียวกับ USA ก็โตเกียวนำ2ลูกนะ2
4: 1อ้าว2แล้วหรอเมื่อกี้1
3: ถูกต้องแต่อเมริกาน่าจะเข้ารอบแล้วน่าสำรองลงหรือเปล่าแมตช์นี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแมตช์ที่3ละ
4: แมตช์อเมริกาแพ้ก็ไม่มีผลเลย
5: เพราะว่าเขาเข้าไปแล้ว
4: เข้าที่1อยู่แล้ว
5: คะแนนเข้าไปแล้ว
3: นะครับผม
4: ใช่
3: นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางด้านของปรากวัยกับออสเตรเลียก็ยัง 0-0 อยู่นะครับคู่นี้น่าจะมีผลนะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันได้ไปเรื่องติงๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเข้าใจชีวิตมากขึ้นย้ำในเรื่องร้ายยังมีเรื่องดีอะไร
4: เขาสายหูฟังหูไปพันตีไอ้พันเท้
3: า
4: เลวไหม
3: นะครับผมนั่นแหละเขาคิดถึงกันเขาต้องหยอกกัน
4: เ
3: ลย
5: คิดถึงพี่พูด
4: ได
5: ้ย
4: ังตอนหลังเบรกเขาก็เอามือตบอะไรก็ไม่รู้
3: ผัว
5: แหมตัวเองเล่าก่อนใครเลยเน
3: า
5: ะโยนให้คนอื่นเลยเน
3: า
5: ะ
4: เรื่องอะไรหนู
5: เรื่องผัวตัวเองก็โดนค่ะ
4: อะไรจ๊ะตินแม้ติน
3: วีแอลเหรอเรื่องนักบอลเล่ป่ะ
4: อะไร
3: ดูเล่กันแน่วีแอลอ่ะ
5: หนุยไม่โอเคเลยนะฮะ
3: นะครับ
5: ไปเรื่องตินดีกว่าคือตินอ่ะมันมหากาพย์กับฟาริดาเนาะเรื่องของแบบเรารู้อยู่แล้วเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขามีการออกงานครั้งแรกแล้วน้องตินเนา
3: ะ
5: ก็ออกงานครั้งแรกหลังมีการตรวจ DNA เรื่องลูกสำหรับนักร้องดังตินนิวคันทรีนะครับที่ถูกดราม่าถล่มปมทำสาวซองแล้วก็ไม่รับทำให้เกิดสงครามดราม่าฟาดกันไปนะครับกับน้องฟาริดาจนหลายคนเนี่ยก็กลายเป็นแบบโอ้โหเอามาแชร์เอามาล่าคนละฝั่งเสียงแตกเป็น2ฝั่งทั้งคู่เนี่ยล่าสุดนะครับผมได้ก่อนไปกอดคอกันไปตรวจ DNA เนาะเพื่อพิสูจน์ความสงสัยในวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอผลอีกทีคือ2กรกฎาคมที่จะถึงนี้ใช่ล่าสุดไปเจอตัวหนุ่มตินในงานประกาศรางวัล SOT Music Award 2026นะครับ SOT คือ Sounds of Thailand เหรอ Sound of Thailand ใช่ป่ะซึ่งล่าสุดนะครับน้องตินบอกว่าเรื่องผลตรวจ DNAก็รอพร้อมกัน2กรกฎาคมที่จะถึงนี
3: ้ครับ
5: รอครับเหมือนกับที่คนรออีกไม่กี่วันสิ่งที่ยืนยันที่สุดคือผลทางวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้พยายามไม่คิดอะไรมากกว่าถ้าถามว่ายิ้มได้มากขึ้นไหมจริงๆก็ถูกยิ้มได้มากขึ้นเพราะในด้านของผมยังมีคนที่รักและซัพพอร์ตผมตัวผมก็อย่างว่าที่ตัวผมก็อย่างที่ว่าในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีนะฮะแต่เรื่องฟีดแบคหลังจากไปตรวจไม่ได้เช็คมากเท่าไหร่แต่ก็เช็คบ้างครับพยายามหาอะไรทำพวกเล่นดนตรีซ้อมเพลงอากอตจักรพันธ์ก็โทรมาถามทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อากอตก็ถามตลอดตั้งแต่ก่อนเรื่องจะดังขึ้นมาด้วยครับ
3: ครับผม
5: คิดว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ใหญ่มากๆในชีวิตผมอาจจะเปลี่ยนมุมมองและความคิดผมทำให้ผมโตขึ้นอีกระดับนึงเลยน่าจะส่งผลต่อชีวิตของผมจากนี้ครับผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเป็นเพิ่งมาเริ่มเล่นตอนที่อยู่ที่นี่ครับ
3: นะฮะเขาบอกว่าถามว่าทำให้เราเนี่ยเบาลงไหมนะครับผมสิ่งที่ทำให้เบาลงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่คอยผลักดันผมนะครับซัพพอร์ตผมมากกว่าอากอตแล้วก็ผู้จัดการดูแลเราอย่างดีนะครับพยายามให้เราเนี่ยเล่าความจริงทำให้ผมเบาใจได้ตอนนี้เนี่ยความสบายใจประมาณ 90% ครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเราก็เลยคิดตลอดนะครับผมมันก็เลยคอยถามย้ำตัวเองตลอดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้อง move on หรอกครับเพราะว่ามันให้บทเรียนกับเรานะครับผมบางอย่างเนี่ยควรจำให้ดีเลยว่าอะไรควรทำไม่ควรทำสำหรับผมนะครับหลังจากนี้ใช้ชีวิตยังไงต่อฮะน้องตินฮะ
5: คือหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ชีวิตโดยคิดมากขึ้นอาจจะผ่านช่วงแบบตินวัยเด็กมาแล้วต่อไปคงจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรก็คิดมากขึ้นครอบครัวว่ายังไงฮะตินครอบครัวไหมคุณไม่ทำมันไม่ทำงานมั้งหรอ
3: ตินตาลอยเลยจริงๆ
4: ครอบครัวครอบครัวปกติดุมากครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่ดุมากๆแต่ทุกวันนี้คุณแม่โทรมาสอบถามทุกวันแม่ให้กำลังใจทุกการทำงานทุกไลฟ์ทุกคอนเสิร์ตที่ออกไปเล่นผมคิดว่าคุณแม่รักผมหรือเปล่านะคุณแม่ดุจังแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงผมที่สุดเลยสุดท้ายก็วนมาที่ในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีครับ
3: ครับโอเคเดี๋ยวก็รอวันที่2
4: วันที่2ก็ตรงกับ ช่วงนี้เราจัดรายการพอดีเลยป่ะ
6: ใช่ครับ
3: สองกรกฎาเหรอ
5: สองกรกฎา
4: เราจะได้อัปเดตกันพอดีเลยเนาะ
5: วันอย่าบอกนะวันพุธ
6: วันพุธ
4: วันพุธ
5: พฤหัสสองกรกฎาคือพฤหัสพุธคือวันที่หนึ่ง
3: แต่ไม่รู้ว่าผลมาเย็นหรือมาเช้าไงนะต้องรอลุ้นว่าถ้ามาเช้าก็ได้รายงานแต่ถ้ามาเย็นก็ต้องไปวันศุกร์เลย
4: อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหน
5: อยู่แล้วอยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ต้องมารอฟังผลดีเอ็นเออยู่แล้ว
3: นะครับ
5: คุณอยู่ไหมอยู่ไหม
4: อยู่
3: เอาอยู่กันหมดเลยเหรออ
4: ยู่สิ
5: พี่ชาว
4: ไม่อยู่หรอ
3: ไม่อยู่แล้วกัน
5: ทำไมไปรอ
3: ไอ้พวกอยู่ๆเนี่ยวันที่สองไม่อยู่หรออ
4: ยู
5: ่ไปรอฟังผลเหรอ
3: ไม่บอกไอ้พวกบอกไม่อยู่เดี๋ยว
5: ตอนเนี้ยขออนุญาตเมาเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าตุ้มก็ค่อนข้างที่จะแบบฟังแบบคือมันจะมีช่วงนึงที่เป็นมหากาพย์ฟาริดา3วันติดในหนกระแสอ่ะแล้วมันก็มีข้อมูลเยอะมากจนตอนนี้เราอาจจะเบลอและลืมไปรวบรวมขั้นตอนอันนี้มาให้ตุ้มหน่อยหมายถึงว่าผลของ DNA ถ้าออกมาว่าใช่เท่ากับว่ามันจะต้องมีใครคนนึงโกหกถูกไหม
3: ใช่ดิ
4: อ้าวถ้าผลออกมาว่า
5: คือถ้าผลออกมามีผลกับคำพูดของพวกเขามากเพราะคำพูดมันไม่สอดคล้องกับผลเพราะว่าถ้าเกิดออกมาว่าอันนี้ตุ้มไม่รู้ตุ้มเข้าใจถูกป่ะนะถ้าออกมาว่าใช่แสดงว่าฟาริดาพูดความจริงและตินตินพูดไม่จริงแต่ถ้าออกมาไม่ใช่แสดงว่าตินตินพูดจริงแล้วฟาริดาพูดไม่จริงหรอมันยังไงนะ
4: ตินตินไม่ได้พูดไม่จริงนะแต่หมายถึงว่าคือตินตินเขาก็ต้องการผลที่มันชัดเจน
5: ไม่สิตินตินพูดจริงสิไม่ต้องพูดโกหกสิเพราะตินตินบอกกับทุกคนว่ามีแค่1ครั้งครั้งแรก
3: ในเรื่องของการมี
5: แต่หลังจากนั้นมันมีประจำเดือนตามมาใช่ไหมและจากนั้นน่ะแต่ฟาริดาเขายืนยันว่ามีมากกว่านั้น
4: ไม่แต่ว่าคือ
5: เหมือนไม่ได้ติดในครั้งแรกแต่ไปติดรอบอื่นถูกไหมอันนี้ที่เราเข้าใจผิดถูกไหม
4: ที่พี่หนุ่มวิเคราะห์ในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์การไข่ตกของผู้หญิงอ่ะซึ่งแกวิเคราะห์ไว้ดีมากเลยนะเราอ่านกันไปเมื่อ
5: เอาไปข้อมูลนะ
4: ว่าสมมุติว่าถ้ามันเป็น3ครั้งที่ฟาริดาบอกอ่ะกับระยะเวลาในการไข่ตกแล้วก็มันจะโอกาสที่จะท้องเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากจำได้ไห
3: ม
5: คือเอางี้ไอ้บทสรุปเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยเขาทิ้งท้ายไว้เนาะเขาบอกว่าไอ้ผลสรุป DNA ที่จะออกวันที่2กรกฎาคมเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์แค่เรื่องความเป็นพ่อลูกนะไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่าแต่พิสูจน์คำโกหกว่าถ้าผล DNA ตรงหมายถึงว่าตินตินเป็นพ่อเด็กจริงๆเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าตินตินเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับฟาริดาแค่ครั้งเดียวตามที่กล่าวอ้างนี่ไงตุ๊กเข้าใจถูก
3: เพราะว่ามีแบบ52 20
5: ใช่เพราะวันที่5กุมภาเนี่ยท้องไม่ได้ครับแต่ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่า1ครั้งซึ่งแปลว่าไทม์ไลน์ที่ฟาริดาพูดเนี่ยเป็นความจริงถ้าออกมาเป็นลูกตินตินจริงๆนะ
3: เพราะว่าฟาริดาบอกมี3ครั้ง
5: ถูกแต่ถ้าผลออกมาไม่ตรงคือตัวออกมาแล้วตินตินไม่ใช่พ่อเท่ากับว่าฟาริดาจบเหตุทันทีเพราะฟาริดาเนี่ยมีคนขุดว่าเอาผลตรวจเนี่ยไปหลอกคนอีกเยอะด้วย
3: อ
5: ย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
3: ถูกต้องนะครับ
5: เพราะฉะนั้นคนรอเรื่องนี้แหละ
3: ทางด้านของแสงเขาวิเคราะห์ไว้เนี่ยก็คือ52 20เนี่ยวันที่จะเจอแจ็คพอตเนี่ยที่ตกไข่ตกพอดีน่าจะเป็นวันที่20วันที่20เนี่ยเพราะว่าน้องฟาริดาบอกว่าวันที่8เนี่ยประจำเดือนเพิ่งมา
5: ใช่เพราะเขาบอกว่ามีประจำเดือนมา
3: วันที่5ก่อนมีประจำเดือน3วันถูกไหมนะครับผมแล้วก็8 9 10 12เนี่ยก็
5: คือ5เนี่ยมีอะไรกันครั้งแรกแล้ว8ประจำเดือนถึงมา
3: ถูก
5: ถ้าตินตินบอกว่าผมเมาแล้วมีอะไรกับเขาแค่ครั้งเดียวแต่ฟาริดาบอกว่ามีมากกว่านั้นอีก 2-3 ครั้ง
3: ครับ
5: ไอ้2ถึง3ครั้งนั้นน่ะมีสิทธิ์ติดหลังประจำเดือนมาถูกไหม
3: ถูกต้อง
5: แต่ไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคุณมีอะไรกันปุ๊บแล้วมีเมนมามันอาจจะแบบ
4: เขามีอะไรกันแสบตามที่ฟาริดาบอก
5: ที่เราที่น้องฟาริดากล่าวอ้าง
3: ฟาริดาบอก3
5: 3
3: แต่จริงๆบอกครั้งเดียว
4: 5 12และ20หมายความว่า5ก่อนประจำเดือนมาเนี่ยโอกาสท้องไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหน้า7ถูกต้องไห
5: ม
4: แล้วก็ประจำเดือนมาวันที่8แล้วเขาไม่มีอะไรกันอีกทีนึงคือวันที่12ตามที่ฟาริดาเขาให้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือมันจะเป็นหลัง7มันก็ยังไข่ยังไม่ตกโอกาสเดียวที่พี่หนุ่มวิเคราะห์ไว้ก็คือวันที่20กุมภานะครับนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนคือวันที่8ซึ่งจะผ่านไปประมาณ 12-13 วันนะครับก็จะเป็นช่วงไข่ตกพอดีซึ่งแก๊ปเนี้ยวันเนี้ย20กุมภาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์สูงที่สุด
5: เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยมีคนโกหกเพียงแค่ไม่รู้ว่าใครพอพูดไม่ตรงกันแน่นอนมีอะไร1ครั้งกับมีอะไร3ครั้งมันคือคำพูดที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วแล้วตุ้มเชื่อว่าเรื่องพวกเนี้ยไม่น่าจะลืมได้ไม่น่าจะลืมได้ว่าฉันมีอะไรกับเธอมากี่ครั้ง
3: ใช่ครับ
5: สมมติว่าพี่มีอะไรกับใครมาพี่จะจำได้ไหมว่าพี่มีอะไรกับเขากี่ครั้งตุ้มจำได้นะ อาจจะจำชื่อเขาไม่ได้แต่จำได้ว่ากี่ครั้ง
3: ไม่เพราะว่าตูมีสลิปอยู่ในโทรศัพท์ไง
5: ตูบ้า
3: ตูมีสลิปในโทรศัพท์
5: โคตรพูดอย่างนี้ได้ยังไง
3: ตูมีสลิปในโทรศัพท์ไง
5: ไม่เคยซื้อกิน
3: วันนี้เท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่ตูมีสลิปไง
5: มันไม่สลิปนับไม่ได้พี่ชาวเพราะบางคนเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับ
3: เออแน่ๆ
4: ไม่นับเรียกมาคู่นะ
3: อ๋อเหรออ๋อเรียกคู่ด้วยเหรอ
4: คู่ด้วย
3: โอ้สุดยอดเลย
4: แต่หนูท้องไม่ได้ไงหนูไม่มีรังไข่เนาะหนูมีแต่ไข่หนูไม่มีรังไข
5: ่ให้เกียรติคนปัจจุบันฉันด้วย
3: ไข่ตกนะเขามี
5: ใช่วันไหนไข่ตกวันไหนวันที
3: ่ไม่ใส่เกงใน
5: คุณพูดอย่างนี้คุณต้องให้เกียรติคนปัจจุบันผมด้วยนะฮะ
4: คนไหนอ่ะคนปัจจุบันคุณคือคนไหนเนี่ย
3: เอ้าม
5: ีอยู่คนนึง
4: กำลังจะจำคนปัจจุบันได้อ
5: ่
4: ะ
5: แล้ว
4: เปลี่ยนอีกแล้วไง
5: เวอร์มากแต่พูดไปเวอร์มาก
4: ยังไม่ทันได้เรียนรู้ยังไม่ทันได้จด
5: มันฟองได้ป่ะวันเนี้ย
3: เห็นมะตูมแบบเนี้ยมะตูมเขาไม่ได้คนหลายใจ
5: เออที่พี่ชาวพูดไป
4: เขาคนหลายที
3: เออ
5: พูดไปพี่ชาวพูดไป
3: ถูกต้องไม่ครับไม่ใช่คนหลายใจสบายบายน้ำตกผิวอ่ะคนนั้นแหละนะครับจะอยู่คนนั้นแผ่นหลังคนนั้นแหละใช่คนนั้นน่ะรอดยากคนนั้นแหละรอดยากไปลำบากแล้วตัวเนี้ยหัวปากหัวปาม
4: แต่คนที่ชอบอยู่บ้านในรถนานๆคือไม่
3: เลือกเสื้อผ้าให้
4: เลิก
5: ไปแล้วชาว
4: หลุมเยอะอย่าคว้างปลาเข้าของในห้องจัดรายการนะครับอุปกรณ์จัดรายการเรามันแพงเอาอีกพี
3: ่ๆหลายอย่าง
4: ครับ
3: ทำคุ้งน้ำกับข้าวอะไรก็ได้
5: เนาะไม่คือเรื่องแบบพวกเนี้ยสำหรับตูมอ่ะตูมองว่าคนเราอ่ะ
4: หูแดงทำไมอ่ะ
5: โกรธคนเราเวลามันจะมีอะไรกับใครอ่ะมันจะจำได้ว่ากี่ครั้งปะหรือมันไม่จำวะอยากรู้อ่ะอยากพี่ชาวอ่ะประสบการณ์แบบวันไหนเราน่าจะเยอะเราเป็นแบบชบแบบผู้ทรง
3: ขนาดวันไหนยังจำได้เลย
5: คือเราอ่ะจำได้
3: เพราะว่ามัน
5: เราจะอาจจะลืมสถานที่ลืมชื่อลืมช่วงเวล
3: า
5: แต่มันจะจำได้ว่าอันนี้กูได้มาแล้วกี่ครั
3: ้
5: ง
3: ถูกต้อง
5: เราเป็นอย่างนี
4: ้ไม่มันเป็นอย่างนี้ป่าวจำได้ของเรากับจำได้ของเขามันอาจจะคลาดเคลื่อนกันไง
5: เฮ้ยพี่แต่การที่เราจำได้แค่หนึ่งครั้งแต่เนี้ยจำได้สามครั้งมันต่างกันมากเลยนะพี่พุทธ
4: หมายถึงว่าของคนอื่นๆเงี้ย
5: อ๋อไม่แต่นี่มีความรู้สึกว่
4: าของมะตูมเงี้ยมะตูมอาจจะจำได้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าไปถามคนที
5: ่ไม่หนูจำไม่ได้ทุกครั้งแต่หนูจะจำได้ว่ามันมากกว่าหนึ่งครั้งหรือมันแค่ครั้งเดียวอันนี้ต้องจำได้หรือเปล่าวะหรือทุกครั้งแต่ถ้าเกิดทุกครั้งไม่มีสติ
3: อยู่ที่ว่าช่วงนั้น
5: มีสติไหม
3: ดื่มเยอะหรือเปล่า
5: อันนี้
3: ดื่มเยอะหรือเปล่า
5: แต่ต้องจำเอาไว้ว่าแอลกอฮอล์มีผล
3: ถูกต้อง
5: เหมือนกัน
3: มันอาจจะมีช่วงวาร์ปได
5: ้กับความจำ
3: ช่วงวาร์ปได้ขนาดตื่นมาแล้วยังไม่แบบเอาพี่จ่ายตังค์ด้วย
5: ไม่ไม่แต่ว่ามันมีนะ
3: เด็กทวงนะพี่จ่ายตังค์ด้วย
4: ตูมโอนให้อยู่ด้วยนะ
5: พี่ชอบแต่มันมีนะแบบภาพตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาเราถึงเพิ่งอุ้ยมีปะวะมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่า
4: ใช่ไหมประสบการณ์ตรงส่วนตัวใช่ไหมล่ะ
5: เพื่อนเล่าให้ฟัง
3: อ
5: ่านเอาจาก Google
4: คุณเริ่มเล่าคุณก็เริ่มลังเลตัวเองเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะตกลงฉันกี่ครั้งนะอะไรเงี้ย
3: ครับผม
4: ใช่ไหมล่ะ
5: ใช่เปลี่ยนข่าวกันดีกว่
3: า
5: เดี๋ยวเข้าตัวพวกเราทั้งหมด
3: นะครับผมเบสคู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
5: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธ
5: ตุ๊ด
3: เดี๋ยวมาครับ
2: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIF WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: ข่าวเช้าก
7: ับคุณตูมนะฮะ
8: ครับ
7: มีเรื่องด่วนจากน้องตูมนะครับเป็นฮอตไลน์ฮอตนิวส์นะครับผม
8: อันนี้ข่าวเพิ่งออกจากทางข่าวสดเนาะเพราะว่าตูมก็ได้ดูคลิปเมื่อคืนนะครับผมเป็นเรื่องของนางงามคนนึงออกมา
7: เป็นผู้ประกวดเหรอ
8: เป็นผู้ประกวดนางงามคนนึงออกมาร้องไห้
9: นี่ไงข่าวลงแล้วไงมะตูม
8: เออนี่ไงก็จากข่าวสดมาแล้วคือเขาว่าร้องออกมาอัดคลิปร้องไห้ว่าตัวเองเนี่ยถูกสปอนเซอร์ที่สนับสนุนตัวเองเข้าประกวดเนี่ยพยายามจะข่มขืนล่วงละเมิดเขา
7: เฮ้ยสปอนเซอร์เหรอ
8: และเรื่องราวน่ากลัวมากคือพระที่เขาเล่าในคลิปนั้นก็เหมือนตัวเขาอะอาบน้ำเหมือนเดินสายมาขอบคุณสปอนเซอร์แล้วตัวเองอะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วสปอนเซอร์บุกเข้ามาในห้องน้ำเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายมีอายุแล้วด้วยนะบุกเข้ามาในห้องน้ำตอนที่นางกำลังแกะปะเปื่อยเปื่อยกายอยู
7: ่อาบน้ำ
8: แล้วพยายามจะล่วงละเมิดเขาก็คือเหมือนนางสาวไทยคนนี้เหมือนเอ้ยนางสาวไทยวันนางงามคนนี้เหมือนเขาพยายามจะต่อสู้ด้วยการชกพอเขาชกสปอนเซอร์ก็กระทืบเลยอ่ะเหมือนประมาณแบบต่อสู้กันในห้องน้ำ
7: นะเสียคนนี้เหรอ
8: ใช่แล้วนางออกมารออัดคลิปร้องไห้แบบน่ากลัวมากเลยค่ะแบบนี่ก็แบบดูแล้วแบบสลดตาอ่ะแบบเรื่องจริงหรอว่าเหมือนในละครเลยอ่ะซึ่ง
7: วันนี้เรายังวนเวียนอย
8: ู่ใช่ครับล่าสุดข่าวออกมาแล้วนะรองนางสาวไทยภูเก็ตครับแจ้งความเสียเจ้าของฟาร์มทุเรียนดังผู้สนับสนุนหลักของเขาเนี่ยมีการลวนลามหวังข่มขืนในโรงแรมครับซึ่งเป็นการแจ้งความเสียเจ้าของฟาร์มทุเรียนดังนะครับผมเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์หลักลวนลามหวังข่มขืนในโรงแรมพยายามตัวเองพยายามสู้สุดตัวใช้วิชามวยไทยแทงข่าวหว่างขาผู้ก่อเหตุจนเขาวิ่งหนีออกไปได้นะฮะก็เหตุเกิดนะครับผมหญิงสาววัย27ปีเจ้าของตำแหน่งรองนางสาวไทยภูเก็ตคนที่2ประจำปี2569ปีนี้นี่เองนะฮะเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังถูกนายไมค์นามสมมุติอายุ50ปีครับเจ้าของฟาร์มทุเรียนชื่อดังในอำเภอนิคมพัฒนาเนี่ยซึ่งเขาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวดพยายามลวนลามและหวังข่มขืนภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในวันที่25มิถุนายนก็คือเมื่อวานนะฮะหญิงสาวผู้เสียหายเขาเปิดเผยว่าตนเนี่ยเดินทางมาจังหวัดระยองเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนตามเวทีประกวดต่างๆถูกต้องไหมโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยได้พาเขาไปพบกับนายไมค์คนนี
7: ้
8: ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่ไว้ใจและเคารพเสมือนผู้ใหญ่เนื่องจากตนเนี่ยมีคิวถ่ายโฆษณาท่องเที่ยวที่อำเภอบ้านฉางในจังหวัดในวันรุ่งขึ้นและต้องเดินทางไปประกวดต่อที่จังหวัดนครราชสีมาในไม้เนี่ยจึงอาสาเปิดห้องพักโรงแรมในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาให้เป็นเรื่องปกติที่สปอนเซอร์เปิดห้องพักให้นางงามเป็นเรื่องปกติขณะที่ผู้เสียหายกำลังอาบน้ำในห้องพักครับในไม้เนี่ยได้มีการบุกเข้ามาในห้องพักแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำในสภาพที่ตนเองยังเปลือยกายและพยายามใช้กำลังข่มขืนตัวเองครับด้วยความที่ตัวเองก็มีความเป็นมวยมาบ้างนะผู้เสียหายจึงตั้งสติใช้ทักษะป้องกันตัวด้วยการที่แทงเข่าเข้าไปที่หว่างขาของนายไม
7: ้
8: และชกเข้าไปที่ใบหน้าของนายไม้จนนายไม้ได้รับบาดเจ็บแต่ในคลิปเขาเล่าว่านายไม้โกรธมาก ก็คือสู้กลับด้วยนะครับก่อนที่นายไม้สุดท้ายจะหลบหนีไปนะครับผู้เสียหายเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยความคับข้องใจว่าหลังจากเกิดเหตุได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือซ้ำยังถูกพนักงานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวในข้อหาเมาสุราและอารวาสด้วยทั้งที่ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันตัวนะครับ
9: หมายถึงว่าแจ้งจับน้องเหรอ
8: ใช่ด้านพนักงานโรงแรมเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.นิคมพัฒนาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของทางโรงแรมโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นคู่สามีภรรยากันและเมื่อหญิงสาวร้องขอความช่วยเหลือให้เรียกหน่วยกู้ชีพทางโรงแรมจึงได้รับทราบเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนโดยยืนยันว่าทางโรงแรมให้ความสำคัญความปลอดภัยของลูกค้าเสมอขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตุ้มไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบนะครับตุ้มขอเป็นกระบอกใช้กระบอกเสียงอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนางงามคนนี้น่าสงสารมาก
7: แต่ถ้าเป็นวิชาว่าต้อง
8: ฟังสองฝั่ง
7: อีกข้าง
8: ต้องฟังจากในไม
7: ้ฟังความอีกข้าง
8: ว่าเขาเกิดอะไรขึ้น
7: ถูกต้องนะครับว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันมีความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในมุมของไม้เนี่ยเขาแบบเขาทำอะไรไปบ้างแล้วก็เขาอาจจะมีการตกลงอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนะครับเพราะว่าในข่าวก็มีบางข่าวก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยให้ผู้ชายมารอในห้องอาจเพราะว่าไว้ใจนะครับ
9: หมายถึงว่ามารอในห้องพักส่วนตัวหรออ
7: ืม
9: สปอนเซอร์
8: ก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีมันต้องดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยว่าเข้าห้องไปยังไงพร้อมกันหรือเข้าไปหรือบุกเข้าไป
7: ถูกต้อง
8: เพราะถ้าเกิดเราบุกเข้าไปเราจะเห็นเลยว่าผู้หญิงเข้าไปก่อนแล้วผู้ชายบุกตาม
7: ถูกต้อง
8: แต่ถ้าเกิดเข้าไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้มันก็คือ
7: สมัครใจหรือเปล่
8: าแต่สุดท้ายแล้วพี่ชาวหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าต่อให้เข้าไปพร้อมกันหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์จะข่มขืนจริงๆสามีภรรยายังไม่มีสิทธิ์ข่มขืนกันเลยนะ
7: เพราะฉะนั้นต้องฟังอีกฝั่งน
8: ึ
7: ง
8: ต้องฟังความอีกฝั่งนึงนะครับ
7: ครับผ
8: ม
7: นะฮะเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีแบบอะไรที่เขาคุยกัน2คนแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าข้อตกลงอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องฟังอีกฝั่งนึงแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันออกมาเรียบร้อยแล้ว
8: ใช่ข่าวใหญ่แล้วนะอันนี้ข่าวเริ่มแชร์แล้ว
7: ว่าผู้หญิงก็โดนทำร้ายร่างกายด้วยนะครับตรงนี้นะฮะและที่สำคัญก็เขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์แท้ๆนะครับ
8: พี่ต้องดูคลิปในคลิปอ่ะเวลาเล่าอ่ะหูยเราน้ำตาจะไหลตามอ่ะเขาเล่าเหมือนมันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแล้วเล่าเลยอ่
7: ะ
8: เหมือนเพิ่งออกมาเลยแล้วแบบปากสั่นตัวสั่นไปหมดอ่ะพี
7: ่
8: ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเราก็ต้องแบบให้ความเป็นธรรมนะรายงานแบบกลางๆนะเพราะว่าก็ต้องฝั่งทางให้ความเป็นธรรมกับฝั่งคุณไม้ด้วยคุณไม้นะสมมุตินะเธอเขาไม่ได้ชื่อไม้นะ
7: ครับผม
9: แปลว่าอย่างนี้คือน้องไม่ได้ล็อกห้องสปอนเซอร์ก็เลยเปิดประตูเข้ามาได
8: ้มันเป็นได้สองกรณีไงมันเป็นเรื่องของนี้ก็คือน้องไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ำแต่อาจจะล็อกห้องโรงแรมแต่เนื่องจากว่าสปอนเซอร์เป็นคนจองที่พักเขาอาจจะมีคีย์การ์ดสำรองหรือเปล่าอันนี้เป็นได้สองเคส
7: ไม่แล้วเมื่อคู่นี้ตอนที่มาตูมรายงานไปเขาบอกว่าทางไหนนี่เป็นคนแจ้งว่าน้องเมาแล้วอารวาส
8: ทางโรงแรม
7: โรงแรมเหรอ
8: ทางโรงแรมทางโรงแรมที่เขาบอกว่าไม่ได้รับช่วยไม่ได้เข้ามาช่วยเพราะคิดว่าผู้หญิงผัวเมียทะเลาะกันแล้วผู้หญิงเมาม ีการดื่มหรือเปล่
7: า
8: น้องได้มีการเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหรือไม่เพราะว่าในคลิปเนี่ยน้องเล่าก็เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเลยแต่ไม่ได้เล่าว่าเป็นไปมายังไงเข้ามาได้ยังไงบุกเข้ามาหรือว่าดื่มกันในห้องก่อนมันไม่มีดีเทลตรงนี
7: ้เดี๋ยวกล้องวงจรปิด
8: กล้องวงจรปิดจะเป็นคนบอกดีเทลถ้าเป็นเรื่องจริงเราต้องให้ความเป็นธรรมฝ่ายหญิงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่สมยอมทั้งสองฝ่าย
7: อีกเรื่องแล้ว
8: มันก็ต้องความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย
7: เธอ
8: มันต้องให้ความเป็นธรรม
9: ใดๆคือเจ้าของฟาร์มทุเรียนครับ
8: แต่ทุเรียนอีกแล้ว
9: ทุเรียนอีกแล้วว
8: ันนี้คุณหนีไม่พ้นทุเรียนเน
9: า
8: ะ
9: วนมาทุเรียนได้ไงเนี่ย
7: จากสกูชี่มาที่เจ้าของฟาร์ม
9: ครับ
7: นะครับ
8: แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาผู้หญิงขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่เข้ามาช่วยเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงเมาแล้วทะเลาะกับผัวตามหลักแล้วถ้าเป็นโรงแรมอ่ะผัวเมียตีกันต้องเข้ามาดูดิเขาฆ่ากันได้นะเธอโรงแรมอ่ะ
7: บางทีเรื่องนี้ตำรวจเขาไม่ค่อยยุ่งเพราะว
8: ่าอ้าวแต่มันต้องแจ้งดิถ้าเกิดเกิดเหตุร้าย
7: แล้วมันก็เป็นเรื่องในครอบครัว
8: ไม่ได้สิเพราะมันไม่ใช่บ้านมันคือโรงแรมมันก่อให้เกิดเสียงความรำคาญกับห้องข้างๆคุณต้องส่งตำรวจมาชาร์จดิ
7: แต่ตำรวจเขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้เกิดเหตุซึ่งหน้าไงเขาไม่เห็นเหตุการณ์ไม่รู้เหตุการณ์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องฟังความสองฝั่งเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องขอก็ดูกล้องวงจรปิดก่อนไง
8: คุณเข้าข้างตำรวจ
7: ผมไม่ได้เข้าข้างตำรวจ
8: คุณ
7: ครับผมต้องเข้าข้างทั้งสองฝั่งความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ตรวจสอบกันต่อไปว่าเรื่องราวกล้องวงจรปิดจะช่วยได้เยอะมากนะครับผม
8: อ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามกันเนาะอาทิตย์หน้
7: า
8: วันนี้ขอขอบคุณนะครับอาหารสุนัขและแมววีฟวีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วมากดสั่งได้เลยนะครับ Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่มหงและสิ่งทอครบที่สุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทคครับ
7: ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังด้วยเสียงทาง 9,000 คนวันนี้คุณน้ำพุ
9: น
7: ้ำมาตู
9: ม
7: ด้วย
9: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณน้ำท่วมทีมกล้องนะฮะพี่กวางนะครับอยู่ต่อน้องเคเบิลนะสุขเสาร์นี้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจันทร์สุขสุขวัน 8:00 น. 10:00 น. กระแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธ
8: สวัสดีครับ
5: ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
10: ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาที่บนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์ภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธายงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะไปรับงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
12: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับ นอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
13: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงขออภัยค่ะ 13:00 นถึง 15:30 นนะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 นค่ะ
14: ท
13: ่
14: านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

1,000 ฟอง

0: นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิจยศถวายความเคารพและตุริยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชสิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพนำพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมี

0: จัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตะสันพินาข้าที่นางพิมานรัตยาผ่านพระองค์สารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตร

0: ้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ

ามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสี

0: ตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: กัตยานสุเดพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันธรสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประธานพระราชอาณาและในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนารนะครับเมื่อถอนพัฒนารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษายงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

พระผู้สายอยู่ซึ่งจะมีสร้างกัน2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระผู้สายโยงจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อจะพัฒนาราชพระผู้สายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจ็ดคัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมุนในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่สมเด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับประสงค์จะได้สนับประกอบในลำดับต่อไปครับ

แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

เอกวัตสะสตังชีวตูอะติเรกวัตสะสตังชีวตูอะติเรกวัตสะสตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระองค์พิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคล

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพประสบของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษายงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษายงใช้สำหรับลาดรองรับภูษายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษายง2 สายนั่นเองครับ

Tikayuko to aroko to

0: วยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสมนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

ำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐม

0: พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยลบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดพระไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดตยุรวงศาวาสวัดราชสิทธาราม

จ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

งฆ์12รูปครับสงฆ์ขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 นจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ที่ท่านได้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธทอล์คพุทธทัวร์ครับปิดทัวร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปทัวร์ที่สุดท้ายกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับเดี๋ยวน้องๆเจอกันนะครับกับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมนะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์กับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสริมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปคอนเอฟเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันศุกร์ลองนั่งสมาธิสัก10นาทีเพื่อเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สดใสพร้อมรับสิ่งใหม่ๆในวันนี้
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ REI เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: REI เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: REI เร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: REI เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: REI เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: REI เร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
8: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
9: บางทีจะว่าปังก็
10: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นมันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
11: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
10: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
12: นี่น่ะหรอ
13: นกนภา
10: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
14: พุทธอกพุทโธ
15: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
16: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
5: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
6: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ถ้าพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งซื้อของอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนกันให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านและพอดีกับช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับอย่างไทยช่วยไทย plus แบบนี้ใครที่กำลังเล็งของเข้าบ้านอยู่วันนี้เบิ้ลมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Index Living Mall ครับเขาจัดงานอยู่นะครับ Index Clearance Sale ลด Clear Stock ครั้งใหญ่ในรอบปีนะครับลดสูงสุดถึง 70% ไปเลยแบบครบทั้งบ้านทุกสาขาทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านและก็ของแต่งบ้านนะครับโซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ครบหมดเลยนะครับไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านครับบอกเลยว่างานนี้ครับน่าแวะไปดูมากๆนะครับนอกจากจะได้เลือกสินค้าในราคาพิเศษแล้วยังช่วยเซฟงบของคุณได้เยอะมากๆเลยนะครับใครที่กำลังแต่งบ้านหรือว่ากำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่นะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆนะครับเพราะว่างานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วนะครับงานนี้ตอบโจทย์เลยนะครับยิ่งไปเร็วครับยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจในราคาพิเศษนะครับกับงาน Index Clearance Sale ลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศครับ

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุมโปง X นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้อนรับคุณเจนและก็คุณลูกนัท The Ghost Radio นะครับเป็นอีก2คนที่มาทีไรเนี่ยก็มีเรื่องหลอนๆมาฝากเรากันตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้สัปดาห์หน้าและคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามานะครับ02-6583-73วันอังคารเจอกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เลย10โมงถึงเที่ยงหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ให้เต็มที่นะฮะเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้แล้ววันจันทร์กลับมาลุยงานด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒออกแถลงการฉบับ2กรณีสอบข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบราชการพนักงานท้องถิ่นยืนยันส่งหลักฐานให้ปปช.ครบแล้วรู้ผลภายใน7วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัย
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับครบจบทุกเรื่องแมลง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Pass Media Agency จำกัด
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ออกแถลงการฉบับที่2ถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินงานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใน3ประเด็นหลักประเด็นแรกมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยให้แล้วเสร็จภายใน7วันตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งวันที่23มิถุนายน2569ประเด็นต่อมามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยารวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อรูปคดีล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประเด็นสุดท้ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดว่ามีบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้เข้าสอบทุกคนปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภัยเงียบที่ทำลายทั้งชีวิตครอบครัวและอนาคตของชาติ26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
12: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าสืบสวนสกัดกั้นปราบปรามสาวให้ถึงตัวการใหญ่เพื่อทำลายวงจรนรกสำหรับประเทศไทยนั้นไม่ต่างกันหน่วยงานความมั่นคงและที่เกี่ยวข้องยังพยายามปราบปรามเข้มข้นต่อเนื่องซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้รายงานสถิติ6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569กวาดล้างเด็ดขาดจับกุมไปแล้วกว่า 1.5 แสนคดียึดยาบ้าได้เกือบ800ล้านเม็ดไอซ์อีก25ตันทลายเครือข่ายโค่นไปกว่า139เครือข่ายรายใหญ่ใช้ยุทธการตัดเนื้อร้ายฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเด็ดขาดไม่ละเว้นยึดทรัพย์ทะลุเป้าเครือข่ายยาเสพติดได้กว่า 9,000 ล้านบาทและในวันที่26มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกหรือเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกปฏิบัติยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดมาโดยตลอดโดยมีการเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายปรับปรามผู้ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยตัดเส้นทางการลำเลียงรวมไปถึงทำลายเส้นทางการเงินสำหรับปีนี้สำนักงานปปส.ยังขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมสวมเสื้อสีขาวแสดงสัญลักษณ์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปด้วยกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพราะทุกคนคือกลไกสำคัญในการปกป้องสังคมและหากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างเรียบเรียง
13: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการว่าเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กำลังวันของวันศุกร์แล้วฮะ26มิถุนายน2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพศมาร์ทพิจิตรทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดเนี่ยก็มีทักทายกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกเครือข่ายทั่วประเทศด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากจะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนนะครับสามารถที่จะสลับช่องทางหรือว่าสวิตชิ่งเนี่ยมาดูได้นะครับที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับได้มาพูดคุยกับเราสองคนด้วยเอาวันนี้คุณผู้ฟังในรายการเนี่ยมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้26มิถุนายนถ้าจะดูในมิติของความสำคัญนะคุณสุภาพรมีหลากหลายความสำคัญเลยในวันนี้นะฮะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดวันยาเสพติดโลกต่อต้านเนี่ยนะฮะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็มีในส่วนของวันสุนทรภู่ด้วย
1: โอ้
0: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณเห็นหรือเปล่า
1: เห็น
0: นะตามโรงเรียนต่างๆสถานศึกษา
1: เขาแบบว่าเชิญชวนให้เด็กเนี่ยแต่งกายด้วยชุดไทย
0: ครับนะก็ชุดไทยเต็มโรงเรียนเลยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละคนเนี่ยก็แย่งกันเลย
1: เด็กที่บ้านดิฉันก็จะมีในเรื่องของอ่านหัดอ่านทำนองสนออ
0: ันนี้นะอาทิเห็นก็แต่โรงเรียนก็จะแย่งแต่งตัวเป็นนางเงือกนะแต่งตัวเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: นางผีเสื้อสมุทรแต่งตัวเป็นพระอภัยมณี
1: อะไรนะนางผีเสื้อสมุทรตอนสวยแล้วเอออย่างนี้ก็มี
0: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่า
1: คึกคืน
0: คึกคืนนะในแต่ละโรงเรียนเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดต่างๆของความสำคัญมาพูดกันด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้อยากจะให้ไปดูที่นี่ก่อนเลยครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะครับก็คือในวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลา 7:00 นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีมีข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่พระสังฆราชเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกชิสนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนปี2470ค่ะที่จังหวัดราชบุรีทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2483นะคะที่วัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารจังหวัดราชบุรีต่อมาทรงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2491ที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นพระสังฆราชพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของวันนี้ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามทางเพจ Army Radio เนี่ยเราได้นำภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็คุณสมโพธิ์ได้มีการค่อยๆไล่เรียงเนี่ยนะฮะให้กับทุกท่านที่ติดตามทางเพจได้รับชมกันด้วยแต่ว่าถ้าฟังทางวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐาสุภาพรนะครับจะบรรยายบรรยากาศนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังแล้วก็เห็นภาพอย
1: ่
0: างแน่นอนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศของวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วแต่คุณผู้ฟังครับในช่วงของวันอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับนั่นก็คือวันที่28มิถุนายนเนี่ยในส่วนของมิติทางการทูตเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับหมายเสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินนะครับก็คือระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆที่กรุงปารีสด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้นะคะมีขึ้นในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
0: เมื่อปีพุทธศักราช2399ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะและต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในวันที่29มิถุนายน2569นี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์เนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดเชงวาลิตนะครับก็เพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบปะหารือกับประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสพร้อมภริยานะครับโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการด้วยครับ
1: ค่ะและในวันต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่ากลางกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแสนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับที่ปารีสฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นไอคอนของแฟชั่นเลยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของเครื่องประดับต่างๆที่เป็นชั้นนำระดับโลกส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับการแสดงโชว์ที่นี่แหละฮะนะครับนับเป็นความภาคภูมิใจมากๆนิทรรศการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็เป็นการนำเสนอการพัฒนาเครื่องแต่งกายในราชสำนักของไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยครับ
1: ค่ะในวันสุดท้ายนะคะของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูรุสนะคะเพื่อที่จะทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันด้วยค่ะ
0: ครับก็ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังจะเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความใกล้ชิดในทุกระดับระหว่าง2ประเทศนะครับให้มีการพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศภาพความประทับใจนะครับหลังจากนี้หลายท่านรอติดตามเลยนะครับน่าจะได้ชมพระบารมีของทั้ง2พระองค์ในการเสด็จเยือนยังฝรั่งเศสที่กำลังจะมาถึงนี้28กรกฎาคมจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกัน28กรกฎาคม28มิถุนายนที่ถึงนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมคึกคักนะคุณสุภาพรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับกับสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยนะครับก็อยากใช้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับเขาก็มีการประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอกันหน่อยหลายท่านเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็มีน้องต้นน้ำนะคะที่เข้ามาทักทายกันอยู่เป็นประ จำค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะต่อจากนั้นนะคะก็เป็นคุณธิดาโตมาค่ะสวัสดีนะคะคุณสวัสดิ์ชาดาคุณแนนนะคะก็คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในสถานีเรานี่เองนะคะคุณโอ๊ตไฮโ
2: ร
1: สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าประจำนะคะที่มาพูดคุยกันตลอดก็ทักทายทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อีกท่านนึงจะเป็นพระรุ่งขติยะอังกูลกุลศรีอัมภัยนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือเปล่า
0: ครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยเนี่ยนะครับก็มีอีกหลายท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการวิทยุมีเรื่องใดสามารถพูดคุยกันได้นะครับสภาพอากาศในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังกันได้เพราะว่าในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนได้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคุณสุภพร
1: ใช่เลย
0: เดินทางไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังครับก็รักษาสุขภาพแล้วก็เช็คในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของการเดินทางก็ต้องเช็ครถเช็คคนกันด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันต่อนะที่กองทัพเรือมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเตรียมการจัดพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของกองทัพเรือโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่แผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีทางด้านของพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับเลยค่ะ
0: ครับก็นี่ถ้าสมมติว่าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับจะเห็นภาพอันนี้เดี๋ยวคุณสมโพธิ์ฟิตค้างไว้สักนิดนึงนะฮะอันนี้คือท่าพายนกบินนะเป็นท่าพายที่จะใช้สำหรับเรือพระที่นั่งนะครับก็เป็นท่าพายที่สวยงามมากๆต้องเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เน้นความพร้อมเพรียงกันด้วยเนี่ยนะฮะก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวในช่วงของประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับชมพระราชพิธีดังกล่าวกันเนี่ยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลก็มีใจความสำคัญนะครับท่านบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าการฝึกพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเตรียมการกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำนะครับเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งที่จะนำไปฝึกการควบคุมเรือและการนำเรือเป็นรูปขบวนนะครับรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้บัญชาการทหารเรือค่ะท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะครูฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนายค่ะที่มีความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะตั้งใจทำการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีความสง่างามและสมพระเกียรติสำหรับการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะก็ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่ะอย่างที่คุณณัฐะนะคะได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะโดยก่อนหน้านี้กองทัพเรือเองก็ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะแก่ผู้ที่ทำหน้าที่ในเรือพระราชพิธี58นายผู้ทำหน้าที่นายท้ายเรือพระราชพิธี104นายด้วยกันซึ่งเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นค่ะก็จะได้รับหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ต้นสังกัดนะคะการฝึกพายเรือบนบกค่ะหรือเรียกอีกแบบว่าการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อให้ฝีพายเนี่ยคุ้นเคยกับน้ำหนักของพายนะคะลักษณะท่าทางความพร้อมเพรียงต่อด้วยการฝึกพายเรือในน้ำเพื่อให้มีทักษะการบังคับเรือในน้ำโดยแยกตามหน่วยฝึกในพื้นที่ต่างๆปัจจุบันการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีอยู่ในขั้นตอนของการฝึกฝีพายหน่วยในเรือในน้ำค่ะก่อนที่จะมีการฝึกจัดรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในโอกาสต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มีทุกประเทศนะครับที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ขบวนเรือที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และครั้งหนึ่งนะครับขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคของไทยเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในริ้วขบวนที่มีความสง่างามและงดงามมีความละเอียดอ่อนทางประเพณีเนี่ยมากที่สุดด้วยเนี่ยนะครับในส่วนของแผนการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือนะครับก็มีความพร้อมหลักไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีการเตรียมการเทียบท่านะครับแล้วก็การซ่อมแซมเรือพระราชพิธีก็มีหลากหลายส่วนด้วยการที่ก็ร่วมดำเนินการตั้งแต่การสำรวจการซ่อมแซมเรือแล้วก็มีการนำศิลปะภูมิปัญญาของไทยเนี่ยนำมาใช้ด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการตอกหมั่นเรือนะคะก็จะมีการนำได้ดิบมาตอกเข้าไปค่ะบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยซึมเข้าเรือค่ะจากนั้นจึงได้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางแนวยางยาแนวในร่องแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือนะคะเพ
0: ื
1: ่อป้องกันเพียงกินไม้ที่จะทำให้เรือเนี่ยผุเร็วซึ่งก็ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จค่ะแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรนะคะดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติงานจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยหากดำเนินการแล้วเสร็จค่ะก็จะได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนะคะลงน้ำเพื่อเตรียมการในส่วนของการฝึกซ้อมฝีพายในขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับก็ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะฮะซึ่งแบ่งขบวนเรือเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือนะครับรวมทั้งสิ้น 2,200 นายด้วยกันนะฮะก็จะแบ่งเป็นเรือริ้วสายกลางเนี่ยนะครับ10ลำก็จะประกอบด้วยเรือพระที่นั่งทรง1ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงประทับแล้วก็จะมีเรือพระที่นั่งทรงสำรองนะครับจำนวน2ลำคือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับส่วนเรือทรงพระไตรนะครับจำนวน1ลำคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชรวมถึงเรือกลองในและเรือกลองนอกจำนวน2ลำก็ประกอบด้วยเรือแตงโมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรือสำหรับผู้เป็นเรือสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือแล้วก็เรือกองนอกคือเรืออีเหลืองนะฮะอันนี้เป็นเรือสำหรับรองผู้บัญชาการขบวนเรือมีเรือตำรวจ3ลำด้วยเนี่ยนะฮะก็นอกจากนี้ก็จะมีส่วนประกอบอื่นอีกด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก็จะมีเรือริ้วสายในนะคะจำนวน2ริ้วริ้วละ7ลำรวมเป็น14ลำด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเรือริ้วสายนอกจำนวน2ริ้วริ้วละ14ลำรวม28ลำนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ก็ในขณะนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนของการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายอย่างเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกพายบนบกนะคะหรือว่าเขียงฝึกการฝึกปรับรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เนี่ยออกมาสง่างามแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับในรายการของเราหรือว่ารายการอื่นๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราจะนำนะครับในเรื่องของเกร็ดความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหร
1: ับ
0: การจัดขบวนเรือในรูปแบบของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆมาฝากกันแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งครับ
2: สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยนะครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการแสดงที่มีชื่อว่า Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราของดุริยางค์ราชนาวีนะครับผมแล้วก็ในการแสดงครั้งนี้ยังมีโขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะครับผมการแสดงในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์024755683นะครับเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ
1: ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะก็ไปที่การติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนะคะพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะไปติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: ครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับท่านก็ได้ไปติดตามโครงการสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะคลองพระสะทึงนะครับขออภัยที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับฟังเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่วันนี้นะคะเป็นพิธีปิดการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะประจำปี2569ค่ะที่กองทัพบกเนี่ยจัดขึ้นนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนที่โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีทางด้านของพลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกค่ะเป็นประธานในพิธีปิดวันนี้ค่ะ
0: ครับก็การจัดนะครับในพิธีการเสริมทักษะให้กับผู้บังคับหน่วยระดับสูงในส่วนของระบบที่ในการสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยก็วัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการให้สัมภาษณ์ที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะรวมถึงมีความมั่นใจในการให้สัมภาษณ์แล้วก็การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างทันท่วงทีแล้วก็น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกก็จัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมทักษะและศิลปะในการให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเนี่ยนะฮะดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับรวมทั้งหมดมี9รุ่นมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด207นายด้วยกันครับ
1: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้บังคับหน่วยระดับผู้บัญชาการกองพลแล้วก็ระดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือเทียบเท่าในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม33ท่านด้วยกันค่ะการจัดให้มีการบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชนนะคะการสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กรการให้ข่าวในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤตค่ะซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนนะคะรวมไปถึงให้มีการศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของสื่อมวลชนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและการให้สัมภาษณ์ในภาวะวิกฤตซึ่งก็จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนให้คำแนะนำนะคะตลอดระยะเวลาการฝึกด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ฟัง26มิถุนายนเนี่ยวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับยาเสพติดอย่างที่เราทราบกันดีคงไม่ต้องอธิบายถึงโทษละเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคุณสุภาพร
1: ก็เรียนกันมานะตลอด
0: ก็ส่งผลกระทบนะมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะมันส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวส่งผลกระทบไปถึงบุคคลรอบข้างคนในสังคมด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีบุตรหลานเนี่ยก็อยากจะให้สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแล้วก็เยาวชนนะครับสร้างอย่างไรก็เป็นหูเป็นตานะครับในสังคมเจอความไม่ชอบมาพากลสิ่งที่มันผิดปกติต้องสงสัยก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเชิญชวนฮะทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานแล้วก็ประเทศชาติของเราครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ผู้ฟังครับกลับเข้าสู่เรื่องนี้นะครับวันนี้นำเสนอบทเพลงคำมั่นสัญญานะครับวันสุนทรภู่นะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆภาษาสวยจริงๆเนี่ยนะฮะมาจากนิทานคำกลอนที่โด่งดังที่สุดของท่านก็คือเรื่องสุนทรภู่นะครับตอนที่พระอภัยมณีท่านก็จีบนางละเวงเนี่ยนะฮะก็เป็นบทกลอนเมื่อสักครู่นี้ที่นำมาทำเป็นเพลงนะครับนำมาเปิดให้กับทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงท้ายรายการแบบนี้เดี๋ยวนิดนึงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับช่วงฤดูฝนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือการเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานรวมถึงกองทัพบกในทุกกองทัพภาคเขามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละทัพภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการตรวจความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ฟังในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2โทวีรยุทธรักษินนะครับท่านตรวจความพร้อมการฝึกภาคสนามนะครับการเตรียมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆก็มีพื้นที่การฝึกเขาบูรณาการร่วมกันในหลากหลายหน่วยงานด้วยกันเลยครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่เรานำมาฝากกันและนอกจากนี้ท่านเดินทางลงพื้นที่มณฑลทหารบกที่26ด้วยครับ
1: ค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะความพร้อมด้านกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะหากว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นซึ่งการเตรียมพร้อมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือค่ะแล้วก็การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นการทดสอบระบบนะครับการประเมินศักยภาพรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำลังพลยุทโธปกรณ์ยานพาหนะต่างๆนะครับพร้อมหรือเปล่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยต้องสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีท่านก็ไปดูนะในเรื่องนี้แล้วก็ที่เห็นเนี่ยเป็นรถครัวสนามแหมชอบมากเลยเนี่ยนะ
1: ประชาชนก็ชอบนะ
0: ชอบนี่คุณชวาพรเจอที่ไหนก็คือแน่นอนเลยอิ่มท้องละมื้อนั้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็มีอยู่ในทุกพื้นที่ของกองทัพบกนะครับประกอบเลี้ยงคนได้เยอะมากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนึงเนี่ยทำอาหารได้เป็นพันๆกล่องเลยอ
1: าหารอร่อยนะ
0: อาหารอร่อยถูกหลักอนามัยแล้วก็สะอาดด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กองทัพบกเขาก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะครับก็ในส่วนของช่วงท้ายรายการจริงๆเนี่ยนะฮะก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะเกิดขึ้นในช่วงของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเถอะนะคุณผู้ฟังในการเลือกตั้งก็ในส่วนของการกำหนดนะครับอนาคตของกรุงเทพมหานครสำหรับพี่น้องประชาชนก็อยู่ในมือของท่านเรียบร้อยแล้วล่ะ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนะก็คือตรวจสอบรายชื่อนะครับ2ก็คือเมื่อไปถึงแล้วก็ยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ประจำเลือกตั้งจากนั้นคุณฟังจะได้รับบัตร2ใบก็จะมีบัตรสีเขียวอันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็บัตรสีชมพูนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลังจากนั้นทำอย่างไรเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทนะคุณผู้ฟังเน้นย้ำว่ากากบาทนะครับรักมากเนี่ยคุณจะไปใส่หัวใจ
1: ใส่ห
0: ั
1: วใจไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นบัตรเสียใช่ไหม
0: เป็นบัตรเสียนะคุณผู้ฟังนะก็เชิญชวนกันนะครับหีบเนี่ยเขาเปิดเวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายนนะครับก็ศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็ไปใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและที่สำคัญเนี่ยเขามีการให้เข้าไปดูรายชื่อนะครับของผู้มีสิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับก็ดูไปจากบ้านเลยเพราะว่าเมื่อไปถึงจุดเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นการลดในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการต่างๆด้วยนะครับ
1: ประหยัดเวลา
0: ก็รู้แล้วว่านะแล้วก็เลือกตั้งที่ไหนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงอย่าลืมเน้นย้ำหน่อยคุณสุภาพรอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันครับ
1: ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อตัวเราเองไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วนะคะก็ชวนคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างมาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยธรรมดาแล้วครับคุณสุภาพรและผมณัฐฐาพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเริ่ม27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สำนักพระราชวังแจ้งกำหนดเวลาและเส้นทางการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณกิติยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นวันแรกและจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือช่วงที่1ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจะปิดเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งคลุมเข่าเท่านั้นส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์เช่นเดียวกันและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเดินออกทางประตูวิมานเทเวศกฤตยาราชรัตนทูลรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 12:47 น.ตามเวลาในญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ศูนย์กลางอยู่นอกทางเหนือของจังหวัดชิบะลึกลงไปในดิน50กิโลเมตรจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนประกอบด้วยไซตามะชิบะคานากาวะอิบารากิอุนมะนิกาตะขณะนี้ยังไม่มีการเตือนภัยสึนามิและยังไม่มีรายงานความเสียหายโดยวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 7:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 นอกชายฝั่งจังหวัดอิวาระเตะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนขณะที่ทางการออกคำเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อจากนี
4: ้เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส. 1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได
2: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 10

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะดีเจแนนรัชดามาทักทายกันนะคะในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเมื่อวานนี้อยู่ดีๆตอนเย็นฝนก็เทลงมาแล้วก็ได้จังหวะเวลาช่วงประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งพอดีน่าจะมีหลายๆคนที่ติดฝนเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะเพลย์ลิสต์ของเราในต้นชั่วโมงนี้จะเป็นความหมายต่อเนื่องกับช่วงของ EFM Playlist of the Week เพลงเมื่อสักครู่นะคะกลัวลืมจากนนทนนท์แล้วก็โยบอยทีเจก็เลยจะเป็นธีมของความทรงจำสำหรับเพลย์ลิสต์ต้นชั่วโมงแรกนี้เริ่มที่งานนี้เลยนะคะแว่นใหญ่แล้วก็วันแอนด์ดอฟกับความทรงจำที่ยังหายใจ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: คนเราเนี่ยมันก็จะมีนิสัยบางอย่างเนาะที่อาจจะเป็นนิสัยเฉพาะตัวอย่างคุณโตเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบให้เกาหลังมากซึ่งเข้าใจได้นะคุณฟังแนนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบให้คนเกาหลังเหมือนกันแต่แฟนคุณโตเนี่ยคือเกาแบบนานมากบางทีดูซีรีส์6 EP ก็เกาไปเลย6 EP 6ชั่วโมงเกาจนถึงขั้นที่หลังเลือดออกนะคะบางวันคุณโตบอกทำงานเหนื่อยๆก็ต้องมานั่งเกาให้แฟนอีกคืออยากจะเกาให้นะแต่ว่าบางทีก็เยอะเกินไปแล้วก็จริงๆแล้วอาการแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคุณหมอท็อปนะคะก็ให้ความรู้ด้วยว่าจริงๆมันน่าเป็นห่วงนะอาจจะเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งก็ได้คือถ้าเกาแป๊บๆอะไรเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าหูถ้าเกาจนเลือดออกอันนี้ก็น่าจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องในพุทธพุทโธนะคะที่โทรมาคุยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรค่ะ
2: พุทธทอล์คพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันศุกร์การบันทึกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพจิตของคุณได้นะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังที่ไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
5: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
6: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้ให้ได้
7: คุณไม่น่าจะทำได
6: ้พูดช้าๆได้ไหมอ่ะ
7: English please
5: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
9: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: เสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ยังไม่ได้ดูซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะคะก็ย้อนหลังกันได้มี2 EP แล้วตอนนี้นะก็กำลังเริ่มในการสร้างบริษัทใหม่ของทั้ง3คนที่เขาตกงานแล้วก็ไปยืมเงินพี่อ้อยสำเร็จแล้วคราวนี้ตั้งบริษัทใหม่ก็ต้องจ้างพนักงานนะคะก็รับชมย้อนหลังทางแอปวันดีนะส่วนใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะจริงๆยังอยู่ในช่วงบรรยากาศของคอนเทนต์พิเศษอย่างใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่หลายคนเฝ้ารอนะคะก็คือคุณเต้มงคลกิจจากกลุ่มกรุงเทพบินได้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูเป็นเทปสัมภาษณ์ให้ปล่อยให้ได้ดูกันทาง Facebook EFM Station แล้วก็ทาง YouTube A Time ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะคะรอเลยพอดีวันนั้นแนนมาแทนที่เทปนี้ด้วยรับรองว่าเดือดแน่นอนนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนกสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะนิวรีลีสประจำวันศุกร์นี้นะคะเป็นงานของหนึ่งหนุ่มตีมาเจอกับหนุ่มลักยิ้มเมืองซีเรสเบคอนแล้วก็กอนพร็อกซี่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเพลงที่2จากโปรเจกต์ออกจากคอมฟอร์ทโซนของดูโออย่างซีเรสเบคอนใน EP อัลบั้ม Adventure Time ซึ่งพอได้กอนพร็อกซี่มาฟีดเนี่ยนอกจากจะได้ประลองฝีมือแต่งเพลงแล้วเขาก็มีการประลองฝีมือลีดกีตาร์กันอย่างเมามันด้วยนะคะซิงเกิลนี้มีชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรสเบคอนฟีเจอริ่งกับกอนพร็อกซี่ค่ะ
13: เฮ้ยกอนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเมื่อคืนแนนดูข่าวนะคะตอนนี้คือที่อังกฤษแล้วก็ยุโรปเนี่ยหลายคนคงจะได้ยินแล้วว่าเขากำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่มันร้อนมากๆเลยแล้วก็คนไทยเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยมันจะร้อนขนาดไหนกันเชียวเพราะว่าพวกเราเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับความร้อนในแดดประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางยุโรปหรือว่าแม้แต่อังกฤษเองเนี่ยด้วยความที่บ้านเมืองเขาเนี่ยมันก็เป็นเมืองหนาวเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยความร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนทะลุประหลอดขนาดนี้นะคะทำให้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีแอร์แม้กระทั่งรถฟงรถไฟใต้ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ติดแอร์นะคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้การอยู่ที่นั่นมันแบบดูทรมานมากตอนแรกจินตนาการไม่ออกแล้วพอดูข่าวดูคนที่เขาอยู่ที่นู่นทำคอนเทนต์แม้แต่คนไทยบางคนที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็มีทำคอนเทนต์นะยกตัวอย่างมีคนนึงเขาไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิตอนนั้นที่เขาอยู่เนี่ยประมาณสัก36องศาแต่เขาบอกเดี๋ยวสักช่วงบ่ายๆเนี่ยมันจะขึ้นไป40องศาแล้วบ้านของเมืองหนาวเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้มันกักเก็บความร้อนโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังถามว่าเปิดพัดลมเนี่ยต้องทำยังไงพัดลมมันก็จะเป็นลมร้อนอยู่ดีนะคะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ใส่ชุดแบบแขนยาวขายาวคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วใส่แขนยาวขายาวมันไม่ยิ่งร้อนเหรอคือเขาใส่เป็นชุดฟิลเหมือนชุดออกกำลังกายชุดเล่นโยคะอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอาน้ำลาดตัวเลยให้เสื้อผ้ามันเปียกเพื่อจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเวลาสัมผัสเนี่ยมันลดลงเราจะได้เห็นตามข่าวว่าวัยรุ่นต่างๆก็จะไปลงน้ำกันกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเป็นอะไรที่ทรมานมากเหมือนกันนะคืออย่างเมืองไทยเราร้อนเนี่ยเรายังมีเข้าบ้านเปิดแอร์ได้เข้าห้างก็มีแอร์แต่ว่าที่นู่นเนี่ยไม่มีเลยคุณฟังจินตนาการง่ายๆว่ามันทรมานขนาดไหนสมมุติเล่นๆว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็ประมาณประเทศไทยนี่แหละคิดซะว่าถ้าเราอยู่ในอากาศแบบนี้แต่ในชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เช้าจรดเย็นไม่มีแอร์เลยโหน่าเห็นใจอ่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: อ e I เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
4: อ e I เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเ
4: รอ e I เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเ
4: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: อ e I เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
4: อ e I เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเ
4: รอ e I เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเ
4: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: ประชาภาพพาไปมู
7: ่ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในขชาภาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: EFM playlist of the week
4: highest climber
5: number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมการปกครองยืนยันเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตพร้อมขยายผลหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: อธิบดีกรมการปกครองย้ำคดีเจ้าหน้าที่รัฐภูเก็ตเดินหน้าตามกฎหมายพร้อมขยายผลหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่บ่ายวันนี้เตรียมฟ้องทนายอั๋นบุรีรัมย์คดีหมิ่นประมาทหลังถูกพาดพิงจนได้รับความเสียหายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าการดำเนินการยังเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายหากพบมีผู้กระทำผิดหรือมีประเด็นใดเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเมื่อสอบถามถึงบุคคลที่ถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการแล้วยังมีคดีอื่นหรือประเด็นอื่นอีกหรือไม่นายนฤชาระบุว่ายังมีประเด็นที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนอื่นซึ่งเป็นความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่ถูกถามว่าความผิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือเรื่องเงินหรือไม่นายนฤชาระบุว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งหมดและเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของกฎหมายสำหรับกรณีที่ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการยื่นฟ้องนายพัทรพงษ์สุภศรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ระบุว่าเป็นการดำเนินคดีในความผิดหมิ่นประมาทในนามส่วนตัวเนื่องจากตนได้รับความเสียหายจากการถูกพาดพิงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจึงใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนไม้จันหอมหัตถศิลป์แห่งความจงรักภักดีติดตามกับคุณสราวุธจอกลมครับ
4: นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม้จันหอมคือพันไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นไม้ชั้นสูงเชื่อมโยงโลกมนุษย์สู่สวงสวรรค์ความพิเศษจะอยู่ในแก่นไม้ที่จะส่งกลิ่นหอมอบอวลเปรียบได้กับคุณงามความดีที่ขจรกระจายไม่จางหายไปตามกาลเวลาโดยเมื่อวันที่6ธันวาคม2568พิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปรังสรรค์อย่างประณีตจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์อย่างสมพระเกียรติดังนั้นพระโกศจันทร์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประกอบพระเกียรติยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพียงเท่านั้นแต่คือสื่อกลางที่เชื่อมร้อยหัวใจคนไทยและความเพียรพยายามของช่างฝีมือให้กลายเป็นความงดงามอันทรงคุณค่าที่จะคอยย้ำเตือนให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินเปรียบได้กับแม่ของแผ่นดินที่จะสถิตตราตึงในใจรากตราบนิจนิรันดร์สราวุธจอกลมรายงาน
5: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้ท้ายชั่วโมงที่แล้วเล่าเรื่องของคลื่นความร้อนนะคะในอังกฤษเอ่ยหรือแม้กระทั่งทางยุโรปเอ่ยมาถึงชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงอะไรที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วมันให้บรรยากาศเย็นๆโดยเฉพาะเย็นใจบ้างดีกว่า

0: แค่นาทีเดียวนะคะงานจากน้องภูวินโอ้โหอากาศร้อนแต่ทำไมหนาวหัวใจเด็ดขาดมากยังไม่เคยเลยนะคะอากาศร้อนแต่หนาวหัวใจเคยเจออากาศร้อนอย่างเดียว
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะมาอ่านข้อความหน่อยดีกว่านะคะที่ส่งกันมาทางแอป Airtime ฟังฟินมีบางคนก็ถามว่าวันนี้จะมาแทนพี่อ้อมอีกไหมนะคะถ้ามีจะรอฟังเพลงได้เลยนะคะจำได้คนนี้เมื่อวานเขาบอกว่าเขามารอพี่อ้อมตรงริมคลองอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่เจอเพราะว่าเมื่อวานก็มาแทนพี่อ้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบางคนก็เล็งจะตากผ้าไว้แต่แดดหุบนะก็เลยไม่ได้ตากนะคะเห็นไหมหลากหลายล้านเรื่องราวนะคะมีหนึ่งข้อความขอบเพลงมานะคะทักทายค่ะดีเจดาวไม่ใช่นะคะอันนี้ยังเป็นแนนอยู่นะคะวันนี้บอกว่ามาทักช้าเพิ่งว่าไม่แปลกใจนะมีคนทักแนนผิดบ่อยมากบางทีก็ทักดีเจดาวบ้างวันนั้นไปทำอีเวนต์ก็ทักว่าพี่อ้อยโอ้โหเราไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเราเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะแล้วก็มีข้อความมาปรึกษาบอกว่าการที่ไปส่งข้อความหาดีเจเนี่ยจะบ่นระบายหรืออะไรแบบนี้มันโอเคไหมนั้นว่ามันก็โอเคนะคุณผู้ฟังแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนด้วยไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าถ้าถามแนนเนี่ยแนนโอเคมากๆเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องชาวบ้านอยู่แล้ว

0: นั้นว่าทุกวันนี้คนเราดูเหงามากขึ้นจริงนะถึงแม้จะมีหลากหลายอย่างที่มาเอนเตอร์เทนเราหรือว่ามีหลากหลายช่องทางที่ดูเหมือนว่าเราจะเชื่อมต่อกับคนได้มากขึ้นแต่ว่าบางครั้งการไม่ได้มีใครมานั่งรับฟังเราจริงๆเราก็คงรู้สึกว่ามันเหงามากจริง
1: ๆ EFM Fandom Life
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: แต่เมื่อคืนนี้นะคะไม่เหงาเลยนะคะเพราะว่าน้องๆ น้องออโต้เนี่ยก็คือมาพูดคุยกับเรานะแล้วก็มีภารกิจให้น้องด้วยนะคะมีช่วงของการที่โทรกลับไปหาแฟนคลับแล้วแฟนคลับเขาก็บอกว่าเขาขอคาถาในการกดบัตรคอนเสิร์ตหน่อยน้องก็มีคาถาให้ด้วยนะชื่อคาถานะคะโอมด้วงโกราวจงมาจะเป่าฟิวสาธุ99น้องบอกให้ท่อง3จบลองดูถ้าสมมุติว่าได้ผลยังไงเราก็มาอัปเดตกันด้วยนะแต่ถ้ามันได้ผลจริงเนี่ยอู้ฮือฮานะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหัดหน้านะคะต้อนรับเดือนกรกฎาคมกันที่อีก1คู่นะคะ2สาวสวยแจนแล้วก็จริงๆนั่นเองเดี๋ยวพาร์ทหัดหน้าเจอกันกับโกหมึกนางปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
1: EFM Fandom Life
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ตอนนี้แก๊งคุดทอล์กนะคะพี่ๆ3 DJ ของเราแล้วก็ทีมงาน EFM น่าจะอยู่กันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะกำลังพูดคุยรับฟังปัญหาของน้องๆที่โรงเรียนอยู่นะนี่ก็เป็นที่สุดท้ายของปีนี้นะคะสำหรับกิจกรรมพุดทอล์กพุดทัวร์นั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุดทอล์กพุดทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันศุกร์เพื่อนรักที่ดีคือคนที่เตือนเราได้ทุกเรื่องเพราะความหวังดีไม่ได้มาในรูปแบบคำชมเสมอไปเปิดใจคุยกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
7: มี

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโปง X นะคะมีสายจากทางบ้านคุณบอยเขาโทรมาให้ชื่อเรื่องเอาไว้ว่าห้องขั้นกลางเป็นเรื่องของช่างแอร์ที่ต้องไปลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปเข้าพักที่โรงแรมหนึ่งนะคะระหว่างที่เจอเนี่ยก็คือตัวละครก็จะมีคุณป้าที่อยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่พักอยู่ห้องข้างๆซึ่งก็ดูเป็นมิตรดีนะเขาก็มีการเสนอว่ากินข้าวไหมก็จะมีข้าวมีแกงมีของคาวของหวานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติคุณบอยเขาบอกว่ารสชาติของอาหารเนี่ยมันเหมือนมันจืดๆมันดูชืดๆบอกไม่ถูกทำให้เขาก็กินได้ไม่ค่อยเยอะด้วยตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพราะว่าตัวเองอาจจะติดรสจัดหรือเปล่าคนที่นี่อาจจะกินรสแบบจืดๆแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารรสชาติชืดๆที่ได้รับการเสนอมาจากรุ่นพี่ห้องพักข้างๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อมีหลายประเด็นเลยที่เราต้องเดาในเรื่องนี้เรื่องห้องขั้นกลางนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ฟังส่วนอังคารแน่อังคารคุ้มโปง X กับน้องเจนน้องลูกนัด The Ghost Radio นะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะวันนี้อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลาไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แทนดีเจพี่อ้อมด้วยนะยังอยู่กันยาวๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิการบดีมสว.แจ้งความแล้วกรณีเพจดังเปิดคลิปเสียงอ้างโยงทุจริตโกงศพอ้างโยงทุจริตโกงสอบท้องถิ่นยืนยันโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: จุงขยง
14: 2 1
13: แมลงขยับ
14: 2
13: 1เมื่ออาร์ตขยับ
15: อาร์ต
13: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกล่าวถึงกรณีเพจดังเปิดคลิปเสียงอ้างโยงทุจริตโกงสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวมหาวิทยาลัยและตัวผมด้วยคลิปที่เคยออกมาได้แจ้งความสน.ทองหล่อแล้วกลายเผยแพร่ถ้ามีหลักฐานเอามายืนยันได้ทางมหาวิทยาลัยยืนยันถึงความโปร่งใสต่อต้านทุจริตใครดำเนินการทุจริตคอร์รัปชันเรารับไม่ได้โดยส่วนตัวตั้งแต่ทำงานเป็นอาจารย์มาเรื่องนี้รับไม่ได้ถึงร้องใจและต้องออกมาขอความเป็นธรรมเหตุที่ไม่ได้ออกอะไรไปเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยไม่อยากทะเลาะอะไรกับใครต้องการทำงานบนหลักการกับเรื่องนี้เราก็ตั้งคณะกรรมการสอบมาเมื่อสอบเสร็จก็ส่งต่อให้หน่วยงานถ้าผิดระเบียบมหาวิทยาลัยก็มีข้อวินัยร้ายแรงต่อไปถ้าผิดเรื่องปปช.ก็ว่ากันอีกระดับหนึ่งยืนยันไม่ปกป้องแน่นอนตัวอธิการบดีเองให้ความเป็นธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วยผมเป็นอธิการบดีเป็นตัวแทนของประชาคมตำรวจสอบสวนกลางเตรียมดำเนินคดีโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานแก้ข้อสอบจากผิดเป็นถูกเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาทเชื่อเป็นการทำเป็นขบวนการมานานกว่า2ปีเร่งขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังพบหลักฐานการแก้ไขข้อสอบจากผิดเป็นถูกโดยขบวนการนำสำเนากระดาษคำตอบมาเทียบเฉลยใช้ปากกาสีแดงทำสัญลักษณ์ก่อนแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์พบมีผู้สมัครสอบจ่ายเงินแรกการช่วยเหลือกว่า 9,000 คนความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาทจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว10คนพร้อมขยายผลยังมีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเชื่อว่ามีการกระทำความผิดต่อเนื่องมากว่า2ปีโดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังถึงปี2567และเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรรวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุขณะนี้ได้ประสานปปช.ขอรับพยานหลักฐานเพิ่มเพื่อเร่งขยายผลพร้อมประชุมสรุปความคืบหน้าของคดีและคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมในวันที่29มิถุนายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
4: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ขับรถกลับบ้านดีๆมีสติไม่รีบดื่มไม่ขับแล้วเราจะได้กลับบ้านไปหาคนที่รอเราอยู่นะครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: EFM Fandom Life
9: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ครับ
10: สว
11: ั
10: สด
11: ี
10: คร
11: ับ
9: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
12: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
13: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
14: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
15: ภูเขา
14: ภูเขา
9: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
12: อยากให้ไปด้วยกัน
15: โอ้
16: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
15: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
9: หวานหวานเลย
16: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธพุททัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 ดีเจไอดอลดีเจเผือกดีเจเติ้ลและดีเจต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุเส้นเงิน28ล้านบาทของภาวุฒิมีข้อพิรุธ DSI เดินหน้าตรวจสอบและปปช.จับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุเส้นเงิน28ล้านบาทของภาวุฒิมีข้อพิรุธหลังอ้างเป็นเงินจากการเทรดทองแต่รับโอนจากบริษัทสปาร์คที่เคยถือหุ้นพร้อมให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินชี้หากพบเชื่อมโยงคดี Forex จนมีเงินบริจาคเข้าพรรคเป็นอำนาจกกต.พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการตอบกระทู้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มีการโอนมายังนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นเงินจากการเทรดทองโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อสังเกตหลายประการนอกจากนี้โดยปกติการเทรดทองผู้ลงทุนจะโอนเงินผ่านโบรกเกอร์และบริษัทรับชำระเงินเมื่อถอนเงินก็จะต้องได้รับโอนกลับจากบริษัทเดียวกันแต่ในกรณีของนายภาวุฒิกลับพบว่าได้รับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คจำนวน28ล้านบาทแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพราะนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาก่อนส่วนบริษัทสปาร์คจะเป็นแหล่งพักเงินก่อนนำไปฟอกเงินหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากพบว่ามีหลายบริษัทอยู่ในเส้นทางการเงินบางแห่งไม่ได้เป็นบริษัทรับชำระเงินโดยตรงและแม้บางบริษัทจะจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้านโป๊กเกอร์แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีหากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์และมีการนำเงินไปบริจาคให้กับพรรคประชาชนจนเข้าข่ายความผิดถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการพิจารณาส่วนความคืบหน้าการเข้าชี้แจงของนายภาวุฒิก่อนวันที่2กรกฎาคมนั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใดที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ปปช.จับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นลุยตรวจเส้นทางการเงินกลุ่มผู้เกี่ยวข้องคุณสรทัณฑ์ พิพัฒน์รายงานครับ
6: นายพัฒนพลจันเพ็งภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์สมุดปากกาแล้วโดยนำมาเก็บไว้ที่ปปช.และอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มหาวิทยาลัยได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นั้นนายพัฒนพงศ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์โดยปปช.จะนำข้อมูลต่างๆมาประมวลอีกครั้งส่วนจะจำเป็นต้องนำไฟล์คำตอบมาเทียบกับกระดาษคำตอบที่ยึดได้ด้วยหรือไม่นั้นทางพนักงานไต่สวนจะรวบรวมและเสนอแนวทางการไต่สวนต่อไปซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีและอาจจะเป็นวิธีในการตรวจสอบเปรียบเทียบส่วนที่ว่ากระบวนการไต่สวนของปปช.จะใช้เวลานานและจะทับซ้อนกับกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้นนายพัฒนพงศ์กล่าวว่าการดำเนินการเป็นคนละกฎหมายกันในส่วนของปปช.เป็นหน่วยงานภายนอกที่ตรวจสอบก็ทำตามขั้นตอนส่วนจะช้าหรือเร็วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานด้วยหากพยานหลักฐานครบถ้วนก็อาจจะดำเนินการได้เร็วส่วนหน่วยงานต้นสังกัดจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยที่จะต้องรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานสอบทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง21ถึง27มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
0: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ Number 1

0: FM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สวัสดีรอบ2นะคะยังอยู่กับดีเจแนนรัชดานะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่อ้อมทาง EFM ของเราบ่าย4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะคะจากที่ฟ้าแดดจ้าๆช่วงบ่ายโมงบ่าย2เนาะช่วงประมาณสักบ่าย3กว่าๆบ่าย4เมื่อกี้ก็ตกลงมาแล้วนะคะใครที่จะต้องเดินทางออกจากอาคารในวันนี้เย็นวันศุกร์นะคะพอเห็นฝนปุ๊บก็อาจจะชะงักก้าวขาไม่ออกได้แพลนทั้งหมดอาจจะต้องถูกเลื่อนไปโอ้โหและเย็นวันศุกร์ฝนตกอีกจับมือสู้ไปด้วยกัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นเธอคุยได้หรือ

0: มันจะต้องผ่านอารมณ์ของการอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวมากี่ร้อยกี่พันครั้งถึงจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าอยู่ได้แล้วนะคะงานจากลิปตาฟิชเชอริงกับวงเมอร์เป็นเพลงที่คุณฟังช่วยเลือกมาผ่านทางแอป A-Time ฟังฟินด้วย
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
0: รู้แหละว่าอยู่ได้แล้วแต่ตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะใครที่เลี้ยงน้องแมวแล้วแมวบ้านไหนเอาใจยากบ้างถ้าแมวบ้านไหนเอาใจยากนะคะต้องนี่เลยอาหารแมวมีโอตัวช่วยดีๆสำหรับเอาใจแมวถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่หอมอร่อยแล้วก็ถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะคะและยังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยขนสวยตาใสแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและสมดุลมีสูตรให้เลือกครบเลยนะตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวและลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปแล้วก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปนะคะตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์และก็ยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada และ TikTok บิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
0: อังคารคุณโบงคันหน้านะคะเดี๋ยวฟังเรื่องผีกันกับน้องเจนน้องลูกนัดเดอะโกสส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังคุณเอกตายแน่เขาเล่าเอาไว้เอามาฝากกันหลายเรื่องเลยนะคะมีเรื่องคุณใสจากข้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบสั้นๆที่คุณเอกเขาบอกว่าเขาเอาไว้เล่าเวลาที่มีลูกค้ามาดื่มมาดริ้งเนาะชื่อเรื่องว่าตึกสีชมพูนะคะทั้งหมดนี้ฟังย้อนหลังได้ทางยูทูบเอทามอังคารหน้าเจอกันนะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีวันศุกร์วันนี้คุณกินผักไปบ้างหรือยังคะถ้ายังละก็มื้อถัดไปเติมผักเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ใต้โต๊ะทำงานนะคะยังเป็นในช่วงของใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งนะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งตัวแทนผู้สมัครนะคะนั่นก็คือพี่เต้มงคลกิจนั่นเองเดี๋ยวรอดูเทปได้เลยนะคะจะเป็นเทปพิเศษจะออนมาให้ได้ชมกันทาง Facebook ของ EFM Station นะแล้วก็ทาง YouTube A-Time นะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: วันนี้พุทธทอล์คพุทธทัวร์เขาไปปิดท้ายในปีนี้กันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันว่าปีหน้ากิจกรรมพุทธทอล์คพุทธทัวร์เนี่ยจะไปที่โรงเรียนไหนยังไงบ้างนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
4: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้ New Release เย็นนี้เป็นงานของหมีภูค่ะที่กลับมาตอกย้ำความเจ็บแบบเงียบๆในการที่อาจจะได้เป็นคนสำคัญของเขานะแต่ว่าในสถานะเพื่อนคนสำคัญนะคะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่4แล้วใน EP แรกที่มีชื่อว่าเพื่อนคนสำคัญก็จะเป็นภาคต่อแล้วก็บทสรุปของการเดินทางในโปรเจกต์โตเกียว LYSM ต่อจากซิงเกิลถ้าเธอไม่รักด้วยนะคะแล้วก็ยังคงได้พี่โฟมาโปรดิวซ์กับเพลงนี้ให้ด้วยเพื่อนคนสำคัญงานของหมีภูค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สถานะเพื่อนคนสำคัญเนี่ยมันก็เป็นสถานะที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีแต่ว่ามันอาจจะสบายใจแค่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายที่คิดมากกว่าเพื่อนถึงจุดนึงแล้วก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแล้วอยากจะอันเฟรนด์ก็ได้

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคะ

0: พุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
0: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
2: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธนินทร์บุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
9: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวาส15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการฉบับที่2คืบหน้าปมทุจริตการสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นยืนยันส่งหลักฐานให้ปปช.ครบแล้วพร้อมตั้งกรรมการสอบรู้ผลภายใน7วันย้ำเอาผิดผู้ทุจริตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย ด้านปปช.เดินหน้าแกะรอยทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยยึดกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์สมุทรปราการแล้วเร่งจับมือปปง.ตั้งคณะทำงานพิเศษลุยตรวจเส้นทางการเงินกลุ่มผู้เกี่ยวข้องผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีทุจริตสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68แอบส่งตัวแทนยื่นใบลาออกแล้วพบวางเอกสารไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอพิจารณาต่อไปนายกซัดเพจดังเพอร์เจอร์หลังปล่อยคลิปอ้างภรรยาปลัดมหาไทยเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำนโยบายมหาไทยตรงไหนโกงสับให้เละหากพบทุจริตสืบย้อนหลังฝันไม่เลี้ยงด้านปลัดมหาไทยยืนยันภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นไม่ให้ฆ่าคนกล่าวหาลอยๆกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งนิติกรแจ้งความกองปราบหาผู้กระทำความผิดที่นำผลสอบข้าราชการท้องถิ่นออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่อธิการบดีมสว.แจ้งความสน.ทองหล่อชี้โดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตโยงทุจริตสอบท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้านตำรวจสอบสวนกลางเร่งขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานแก้ข้อสอบจากผิดเป็นถูกเชื่อทำเป็นขบวนการมานานกว่า2ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยเจอพิรุธเส้นเงิน28ล้านบาทของส.ส.ภาวุฒิหลังเจ้าตัวอ้างเป็นเงินจากการเทรดทองแต่รับโอนจากบริษัทสปาร์คที่เคยถือหุ้นโยนให้ DSI ตรวจสอบส่วนกรณีเงินบริจาคเข้าพรรคประชาชนให้เป็นอำนาจกกต.พิจารณาด้าน DSI ออกหมายเรียกภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดี Forex 2 กรกฎาคมนี้หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้ำยังเป็นเพียงการเชิญในฐานะพยานสมเด็จพระสัตตปาปาลีโอทรงบริจาคเงินช่วยเหลือฉุกเฉินงวดแรก 100,000 ยูโรให้กับเวเนซุเอลาหลังเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีขณะองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งพร้อมส่งบุคลากรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปสมทบในทันทีกระยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาทะลุ200คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงถึงหลักพันคนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของไทยยังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาใกล้ชิดเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหว2วันติดหลังวันนี้มีแผ่นดินไหวขนาด 6.9 วันนี้วัดความรุนแรงได้ 5.8 ศูนย์กลางทางเหนือเมืองชิบะยังไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีเตือนภัยสึนามิ
13: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

เลือกเองกับมืองานจากซีซั่น5นะคะเลือกเองกับมือแล้วก็ได้ตัวซีเครททุกครั้งเลยก็เอาจริงมันไม่มีใครอยากเลือกคนที่ทำให้ตัวเองเสียใจหรอกแต่ว่าบางทีการเลือกของเราก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันบังคับหรือว่าควบคุมไม่ได้เหมือนกันก็ต้องปล่อยไปตามหัวใจนะคะเลือกคนที่รักที่สุดท้ายก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่ทำให้เราเสียใจแต่อย่างน้อยเราก็ได้รักแล้วก็เป็นคนที่เราเลือกแล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะปล่อยไปตามหัวใจได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารสำหรับน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล Buds Pets Food แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมวมาตรฐานระดับสากลภายใต้สโลแกนคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักนะคะแถมกระแสดีไม่มีตกด้วยวลีติดหูสยบแมวกินยากยืนหนึ่งต้อง Budsเขามีคอนเซปต์ถุงลายการ์ตูนสุดน่ารักไม่เหมือนใครด้วยนะคะโดย Buds Natura อาหารเม็ดสำหรับน้องแมวผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เกรด holistic grain free ที่เน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติไม่มีธัญพืชไม่มี by product ใหม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันคุณผู้ฟังสูตรที่1คือสูตรปลาและไก่2สูตรปลาแซลมอน3สูตรโปรตีน X แล้วก็สูตรใหม่ล่าสุดอย่าง indoor and sterilized นะคะเหมาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านแล้วก็แมวทำหมันอายุ1ปีขึ้นไปเขามีส่วนผสมหลักนะจากปลาคอสปลาเทราแล้วก็เนื้อไก่โปรตีนพอเหมาะไขมันต่ำนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลคาเนทีนบำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยกลูโคสามีนและคอนโดรไทนมีดูแลทางเดินปัสสาวะและไตนะคะแล้วก็มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุต่างๆในอาหารอย่างพอเหมาะมีแคนเบอรี่นี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วด้วยเรียกได้ว่าครบจบในถุงเดียวก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพทช็อปทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ทุกวันพุธสิ้นเดือนนะคะในพุทธอพุทโธเนี่ยก็จะมีช่วงพุทธอพุทเทอร์ปิสที่มีคุณหมอท็อปนะคะจิตแพทย์มานั่งให้คำปรึกษาด้วยก็จะมี Q&A จากชาวพุทโธเรียนมาถามคุณหมอหลากหลายประเด็นเลยนะคะแน่นว่าน่าสนใจนะอย่างเช่นมีคนถามว่าชอบดึงผมตัวเองถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นโรคชอบดึงผมตัวเองไหมคะคืออยากรู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนตัวเองไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมเลิกงานตรงเวลาแล้วรู้สึกผิดคะทั้งที่ตัวเองก็เคลียร์งานเสร็จหมดแล้วนั่นสิทำไมเราต้องรู้สึกผิดด้วยนะทั้งที่เหมือนเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะหรืออีกอย่างนึงก็มีบอกว่าอยากขอกำลังใจเพราะว่าตอนนี้กำลังหมดไฟในการทำงานมองไปทางไหนเนี่ยก็มีคนพูดแต่ว่าต้องกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้ามันหมดไฟแล้วมันต้องทำยังไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณหมอท็อปก็ได้ตอบเอาไว้แล้วในพุทธอพุทโธนะคะก็ย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันศุกร์ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่ค่อยๆทำให้เราเติบโตและกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและดีขึ้นในทุกๆวันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ๆนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: ลงตัวอย่างที่คิดเร
8: พิเศษอย่างที่คิด
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
9: ก็น้ำตาลเร
8: เรเรเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
8: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
12: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
0: โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

ิดส่งใจส่งท้ายให้กับชิปที่มาแทนพี่อ้อม2วันนะคะหมดเวลาแล้วผู้ฟังก็เย็นวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ออกไปจากที่ทำงานก็ขอให้แคล้วคลาดไม่เจอฝนกันละกันนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันถ้าเป็นช่วงแนนก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะส่วนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงละกันจากคิลเลอร์กับใจลอย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนอะ
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
3: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้ให้ได้
4: คุณไม่น่าจะทำได
3: ้พูดช้าๆได้ไหม
4: English please
2: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดานรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ดูทีวีช่องวัน 31 3:30 น. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: สวัสดีชาว EFM วันศุกร์เย็นด้วยนะครับผมเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วพิมพ์ไปส่งทุกคนไปทำงานมาแล้วนะฮะ6โมงถึง8โมงเช้าตอนนี้6โมงครึ่งยาวๆถึง3ทุ่มครับผมมาแทนพี่ดาวนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยอีกครั้งหนึ่ง DJ พิมพ์จ้ะทุกคนวันนี้เนี่ยการันตีความติดได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับรถนะครับผมเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเอามือจับพวงมาลัยได้เลยนะคือเอาเท้าเหยียบไว้แล้วก็ปล่อยๆชิวๆได้เลยนะครับผมใครอยากทำอะไรทำนะฮะเปิดคอมทำงานกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าบอกได้คำเดียวเลยว่าเย็นวันศุกร์ที่ฝนตกแบบนี้นะครับผมการันตีความมันนะฮะติดมากๆแน่นอนคุณผู้ฟังพูดถึงรถติดเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงที่มันติดคุณผู้ฟังรู้ป่ะช่วงนี้ติดขนมมากเลยอะชอบกินขนมมากแล้วแบบแต่ว่าเราเป็นคนติดขนมติดรสเผ็ดไงก็เลยชอบกินขนมอะไรที่แบบมันอร่อยมันมีความแบบเผ็ดนัวนิดนึงเนี่ยซึ่งแน่นอนใครที่ยังไม่เคยลองสินค้าใหม่จากแบรนด์โกหมึกนะครับพิมพ์บอกเลยว่าควรไปลองนะน่าลองมากๆนะครับผมโกหมึกเนี่ยเป็นแบรนด์หนังปลาทอดกรอบนะครับชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์ซึ่งรสเนี่ยกระแทกเต็มคำไปเลยมีให้เลือก2รสชาติคุณผู้ฟังไข่เค็มแล้วก็หม่าล่านี่พิมชอบมากนะครับผมบอกเลยว่ากรอบเคี้ยวเพลินแบบหยิบแล้วคือหยุดกินไม่ได้จริงๆอ่ะคือช่วงนี้ดูบอลหรืออยู่บนรถวันนี้ใครอยู่นานๆเนี่ยแอบซื้อโกหมึกไปอยู่บนรถก่อนกินเพลินๆนะครับผมหาซื้อได้ง่ายๆที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยคุณผู้ฟังการันตีครับผมว่ากรอบเพลินทุกคำสมกับเป็นโกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบครับเดี๋ยวลุยกันต่อคุณผู้ฟังวันนี้ไปยาวๆถึง3ทุ่มนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมอยากฟังเพลงไหนส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลย A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมามีผลงานเพลงจากพี่แบงค์ปรีติรออยู่นะครับผมอย่างใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน
7: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พอ อยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wifให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
1: สวัสดีวันศุกร์ปล่อยความเหนื่อยทิ้งไปแล้วออกไปเติมรอยยิ้มกับเพื่อนๆการได้เมามอยกับเพื่อนสนุกที่สุดแล้ว
7: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: เดี๋ยวหนึ่งผลงานเพลงใหม่คุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงจากวงศิลปินอินดี้ที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นหูกับศิลปินท่านนี้ครับผมแต่ว่าแต่ละเพลงที่เขาออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันดีมากๆมันเป็นกรูฟฟังสบายๆไวบ์ไวบ์ที่สำคัญเลยคือเนื้อหาแต่ละเพลงที่ออกมาคือมันคือความจริงที่น่าเจ็บปวดคุณผู้ฟังอย่างเช่นเพลงใหม่เพลงนี้จาก Uncle Ben ครับผมเพื่อวันหนึ่งเราต้องจากลาครับสำหรับใครที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ในชีวิตนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเป็นคนแปลกหน้าของใครสักคนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราไปจีบเขาไปเจอเขาจนเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแต่จนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ฟังหลังจากที่เรากลายเป็นส่วนหลักๆของชีวิตของใครคนหนึ่งไปแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะมีวันที่เราทั้งสองคนต้องจากลาและถอยกลับไปเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับมันคือความเจ็บปวดแต่มันก็คือความจริงของชีวิตคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครกำลังเจอสถานการณ์แบบนั้นหรือเคยเจออะไรแบบนี้อยู่ลองฟังเพลงนี้กันดูกับเผื่อวันหนึ่งเราต้องจากลาจาก Uncle Ben ครับ

0: ราะเธ
1: อ EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6800

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
4: ่หนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธพุททัวร์ขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 11

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ต้อนรับกลับมากับ BFM DJ Playlist ครับผมคุณผู้ฟังอย่าลืมครับอยากฟังเพลงไหนส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Airtime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับตอนนี้1ทุ่มแล้วน่าจะมีเวฟที่เลิกงาน1ทุ่มเนี่ยเริ่มเดินทางกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังรถติดอยู่ไหมครับออกมาตอน5โมงอะติดมากเลยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยลองดูทางแชทของเรานะครับผมเขาบอกว่าบางที่ก็ไม่ติดนะโดยเฉพาะเขตขอบเมืองแล้วก็จากนอกเมืองเข้ามาข้างในเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าการันตีได้เลย1แยกที่ติดมากๆคืออโศกนะครับเพราะฉะนั้นใครหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับผมอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เพิ่งออกมาคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยอัปเดตกันสักนิดนึงสรุปแล้วนะครับผมลูกในท้องของฟาริดานะครับอันนี้ผลตรวจดีเอ็นเอออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม Here we go นะฮะคุณพ่อของน้องก็คือตินตินนั่นเองนะครับผมก็ขอให้ทั้งสองคนมีรูปสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ทุกคนได้แคลิตี้ทุกคนได้โคลสเชอร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชาวเราที่ชอบใส่ใจเรื่องของคนอื่นนะครับคุณผู้ฟังพิมพ์เองเป็นหนึ่งในนั้นด้วยรู้สึกเติมเต็มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาครับผมเป็นเพลงที่ใหม่ไหมแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ใหม่ล่าสุดของศิลปินดูโอคู่นี้อย่างลานดอกไม้ครับคุณผู้ฟังโคตรดีพิมพ์บอกเลยเพลงนี้คือเป็นฟีลแบบว่านั่งรถชิลๆเพลินๆนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ไปด้วยเนี่ยวายบ์คือดีมากจริงๆคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปฟังเพลงนี้กันดูครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากลานดอกไม้กับเดิมๆครับ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมคุณผู้ฟัง EFM Fandom Life ของเราครับผมทำการเปิดสตูต้อนรับนอตออตโต้หรือว่าเจมมี่และมาวิสนะครับผมจากซีรีส์เรื่องด้วงกับเธอเป็นซีรีส์ที่ถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วนะแต่ว่าโอ้โหกระแสมาแรงมากๆนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยยังคงรักยังคงชอบกับตัวละครนี้มากๆเลยคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนด้วยความชอบความรักของแฟนๆครับผมเดี๋ยวจัดให้กับด้วง Go Round Concert ครับผมที่กำลังจะจัดขึ้นให้แฟนๆได้ไปเสพโมเมนต์กันอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังแล้วนอตออตโต้เนี่ยก็ได้ทำการครีเอทคาถามาให้ด้วยเผื่อใครที่กลัวว่าจะกดบัตรไม่ได้นะครับให้ท่องคาถานี้3จบคุณผู้ฟังอู้โอมด้วงโกราวจงมาจะเป่าฟิวสาธุนะครับผมตามนี้นะ3จบคุณผู้ฟังแล้วกดบัตรคอนเสิร์ตด้วงโกราวคอนเสิร์ตได้แน่นอนครับผมการันตีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็น่าจะเป็นคาถาที่ทำให้ดีต่อใจนะครับส่วนอาทิตย์นี้คุณผู้ฟังวันพฤหัสที่2กรกฎาคมครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวพบกับอีกหนึ่งคู่กับแจนจริงๆคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนใครที่อยากจะลุ้นมาลงทะเบียนเป็นสายหน้าใหม่นะครับผมวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนี้เวลา 20:40 นาทีเป็นต้นไปครับเตรียม1คำถามที่อยากถามแจนจริงๆแล้วมารอลุ้นเป็นสายหน้าใหม่ที่เราจะโทรกลับไปหากันนะครับผมเพราะฉะนั้นมีนัดกันนะ2กรกฎาคมกับแจนจริงๆครับ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

และนี่คือพระเอกครับผมผลงานเพลงจาก Serious Bacon แล้วก็ Your Boy TJ คุณผู้ฟังเคยเจอไหมใครที่แบบโอ้โหทำตัวพระเอกจังเลยกับคนอื่นนะแต่ความจริงเรารู้ลึกๆว่าไม่ใช่อ่ะนายไม่ใช่พระเอกอ่ะแล้วบางทีคนที่ทำแบบนี้เวลาเราเจอเราจะแบบไม่ถูกชะตาตั้งแต่ทีแรกเลยคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายเขาจะเป็นคนดีก็ได้นะฮะใครที่เคยเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้อยู่นะครับผมกับคนที่ไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นแต่แค่เจอหน้ากันก็พร้อมเถียงพร้อมแขวะแล้วก็พร้อมจะเอาชนะทุกเรื่องแบบไม่มีใครยอมใครแล้วเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นเดียวกับซีรีส์เรื่องนี้อย่างรันไม่ชอบไวน์ครับซีรีส์โรแมนติกคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและก็ยิ่งใกล้บทสรุปมากเท่าไหร่เนี่ยเรื่องราวมันก็ยิ่งเข้มข้นจนแฟนๆต้องลุ้นกันทุกตอนครับผมเป็นเรื่องราวของหัวหน้าแผนกขายสุดเป๊ะครับกับหัวหน้าแผนกบัญชีสุดนิ่งครับผมที่ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเนี่ยพร้อมลุยพร้อมสู้พร้อมปะทะกันตลอดเวลาแต่เมื่อโชคชะตาทำให้ทั้งคู่ต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์เริ่มต้นจากความไม่ชอบหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศกลายเป็นแบบเฮ้ยสะดุดรักครั้งนี้ต้องทำยังไงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูครับตอนนี้ถือเป็นจังหวะที่เหมาะมากๆเลยเพราะว่าตามเก็บทุกความสนุกนะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึงตอนล่าสุดเลยครับเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่บทสรุปของเรื่องครับผมรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีเท่านั้นครับผมและแฟนๆที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดตอนต่อไปเด็ดขาดครับผมพิเศษสำหรับลูกค้า AS ครับรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกเพียงกดดอกจัน559 4แล้วโทรออกครับผม

0: DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EF
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
8: ในเคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข้อข่าวข้ามวันนี้ศุกร์ที่26มิถุนายน2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรายการข้อข่าวข้ามได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ทั้งทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากฟังย้อนหลังนะคะก็ไปฟังผ่านทางพอดคาสต์นิวเคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยประเด็นวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยานะคะเดี๋ยวมีบรรยากาศการหาเสียงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของแต่ละแคนดิเดตมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราฟังโฆษณากันก่อนแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
9: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
11: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
12: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: แข็งแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: เราเริ่มรายการวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนะรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่ก่อนหน้านี้ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันโดยเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาก็คือช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นะคะโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดให้และบอกทุกท่านนะคะว่าแต่งกายให้สุภาพในชุดไว้ทุกข์ถ้าเป็นสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นส่วนการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 นที่เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และต้องผ่านจุดคัดกรองด้วยเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและให้นักท่องเที่ยวเดินออกจากถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายเข้าหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศนะคะก่อนจะไปตามเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะมีอัปเดตนิดนึงเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยมีรายงานว่าป้ายโฆษณาค่ะล้มทับร้านอาหารตรงซอยสุขสวัสดิ์26ถึง30เขตราชบูรณะนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เป็นลักษณะของป้ายโฆษณา25คูณ30เมตรใหญ่เลยค่ะแล้วก็ล้มทับร้านอาหารเสียหายหมดทั้งร้านเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์และกีดขวางการจราจรตรงซอยฉลองกรุง45ถนนฉลองกรุงด้วยค่ะก็มีรายงานความเสียหายจากฝนตกหนักลมแรงในอีกหลายจุดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนค่ะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยเราไปประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคือฉาวมากแต่ว่าวันนี้เราเริ่มจะแกะรอยจากหลักฐานเริ่มจะเห็นวิธีการทุจริตแล้วว่าเขาทำกันในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะวันนี้ก็มีความเห็นทั้งของนายกทั้งของปลัดด้วยเพราะว่าทางเพจ CSILA เนี่ยเขามีการปล่อยคลิปออกมาใช่ไหมคะแล้วก็พาดพิงไปถึงภรรยาของปลัดมท.ค่ะวันนี้หลังจากที่ทางสท.ได้ไฟเขียวให้เดินหน้าบรรจุผู้ที่สอบผ่านได้ตามปกติในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะบอกว่าถ้าหากผิดเนี่ยก็ไปสอยเอาทีหลังได้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการไปเบียดบังสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ทุจริตนะคะวันนี้ก็มีความเห็นเริ่มจากนายกรัฐมนตรีก่อนเลยค่ะคือตอนนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวมีคลิปเสียงจากเพจ CSILA เนี่ยเขาปล่อยออกมาเป็นคลิปเสียงทำนองว่าเหมือนกับคุยกันแล้วพาดพิงว่าภรรยาของปลัดมหาดไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยนักข่าวก็ไปถามนายกวันนี้คือท่านนายกเนี่ยเข้ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็อยู่กับท่านปลัดอันสิทธ์นั่นแหละปรากฏว่าจังหวะที่เดินลงมาด้วยกันนะคะนักข่าวก็ถามท่านนายกว่าได้สอบถามท่านปลัดในเรื่องนี้แล้วหรือยังมีการชี้แจงกันแล้วหรือยังนายกบอกว่าไม่ต้องชี้แจงมันเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวก็ต้องแยกแยะด้วยแล้วก็ถามกลับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่าถ้าไม่ยึดข้อเท็จจริงแล้วจะให้ไปยึดข้อมูลอะไรแล้วก็ยืนยันว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนที่เป็นเรื่องมีสาระสิ่งไหนที่ไม่มีสาระฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่มีสาระนายกบอกว่าก็ไม่ต้องไปให้ค่านะคะส่วนประเด็นเรื่องการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบเข้าไปได้ในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้นักข่าวก็ถามท่านนายกนะคะบอกว่านายกบอกไม่ทราบรายละเอียดเลยบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าตรงไหนโกงก็ไปสับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับคือตำรวจปปช.ปปง. รวมถึงคนที่ปลัดมหาดไทยแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนด้วยตอนนี้กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายค่ะนโยบายของตนเองมีความชัดเจนตรงไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มาเข้าสอบนายกย้ำว่าต้องดำเนินการให้หมดแม้ตอนนี้คณะกรรมการกลางและท้องถิ่นบอกว่าก็บรรจุไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ผลการสืบสวนออกมาว่ามีการทุจริตก็ต้องไปดำเนินการตรงนั้นคดีพวกนี้ไม่มีอายุความเราก็ต้องทำตามมติของคณะกรรมการไปทีนี้พอถามนายกเสร็จนะคะก็ไปถามปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เรื่องที่ว่าเพจ CSI LA เนี่ยเขาปล่อยคลิปออกมาแล้วก็โยงไปถึงภรรยาของตัวท่านด้วยก็เดินคู่กันมากับนายกเลยนะคะท่านปลัดอันสิทธิ์ค่ะปลัดบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องนี้อะไรชี้แจงทำไมประวัติคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้วคนที่เขาให้ข้อมูลไปเอามันจากไหนก็ต้องไปถามเขาด้วยท่านก็บอกนักข่าวนะคะนักข่าวก็ถามว่าคือต่อข้อกล่าวหามันรุนแรงนะแล้วท่านจะต้องปกป้องตัวเองจะฟ้องไหมคุณอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันก็ลอยๆอ่ะจะไปให้ค่าทำไมระหว่างที่คุณอันสิทธิ์ตอบคำถามสื่อนะนายกถึงกับพูดแทรกขึ้นมาเลยบอกว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเขาบอกแล้วยังไงว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะอ่ะนักข่าวก็เลยต้องหยุดถามท่านปลัดเรื่องนี้ไปนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวฝั่งของนายกแล้วก็ปลัดมหาดไทยขณะที่อีกท่านนึงค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเสียงออกมาใช่ไหมแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงว่าเบื้องหลังเนี่ยมีระดับรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งคนนึงที่ออกมาชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือคุณเดชอิฐขาวทองเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะคือวันนี้คุณอันสิทธิ์ขออภัยคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยอดีตรัฐมนตรีมท.ก็ชี้แจงบอกว่าขอเคลียร์ตัวเองก่อนเลยแล้วก็โต้กลับกระแสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคุณเดชอิฐบอกว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยคงหมายถึงผมเนี่ยแหละก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงลดข้อสงสัยยืนยันว่าตลอดกระบวนการคัดเลือกหน่วยงานที่จัดสอบเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการเป็นผู้สอบแข่งขันแม้จะมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาในภายหลังคือตอนที่มีการยื่นประกวดราคาเนี่ยแล้วปรากฏว่าผลคนที่ได้เป็นผู้รับจ้างเนี่ยคือมสว.แต่ในช่วงเวลาที่คุณเด็ดอิฐเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมีการอุทธรณ์ของอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งคุณเดชอิฐก็เลยอธิบายประเด็นนี้ว่าอำนาจการวินิจฉัยเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งท้ายที่สุดทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ยืนยันผลกลับมาตามเดิมว่ามสว.ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทีนี้พอกรมบัญชีกลางยืนยันผลเรื่องก็เลยกลับมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นว่าจะมีเหตุให้ยกเลิกหรือไม่แต่ในช่วงเวลาที่ผลอุทธรณ์ออกมาคุณเดชอิฐบอกว่าตนเองพ้นจากตำแหน่งไปแล้วช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลมาจากข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการบรรจุบุคลากรของปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้คุณเดชอิฐแฉเองเลยนะบอกว่าผมทราบมาว่าช่วง 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งลูกชาวบ้านหลานชาวนาเก่งแค่ไหนก็สอบเข้าไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเรื่องนี้ผมรับไม่ได้เลยเพราะนี่คืออนาคตของประชาชนแล้วก็ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงภาวะผู้นำแล้วก็เร่งสะสางปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยคุณเดชอิฐบอกว่ามันถึงเวลาผ่าตัดแล้วและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายทางงบประมาณแต่เป็นการดูดเลือดประชาชนเป็นการทำลายโอกาสของลูกหลานคนธรรมดาถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปประเทศก็จะไม่เหลืออนาคตให้กับคนรุ่นหลังแล้วนะคะส่วนมสว.ค่ะหลังจากที่ถามหากันมานะว่าหายไปไหนเงียบเลยมีแต่แถลงการที่ออกมานะคะวันนี้มสว.ออกแถลงการฉบับที่2แจ้งความคืบหน้ากรณีการดำเนินการของสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาในการสอบแข่งขันก็กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะคือแถลงการได้ระบุถึงความคืบหน้าการดำเนินการของมสว.ใน3ประเด็นหลักประเด็นแรกทางมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดอย่างรอบคอบรอบด้านเป็นกลางให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับตั้งแต่ที่มีคำสั่งคือ23มิถุนายน2569 พื่อให้ได้ข้อสรุปที่รวดเร็วและรอบคอบที่สุดประเด็นต่อมาที่มสว.ชี้แจงมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นต่อรูปคดีและได้ส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ได้รับการร้องขอมายืนยันความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นที่มสว.ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าถ้าหากผลตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดว่ามีบุคคลใดกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตในการสอบครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดเด็ดขาดอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะมสว.วันนี้อธิการออกมาชี้แจงและไปแจ้งความเรื่องของคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อค่ะ
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
19: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
20: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
19: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: เรายังคงตามต่อกับข้อข่าวค่ำช่วงที่2นะคะเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อครู่นี้ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางมสว.ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างบ้างก็มีคลิปเสียงอะไรออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจำได้เนี่ยที่นนทบุรีบ้านที่ทางปปช.เนี่ยเขาบุกเข้าไปจับกลุ่มได้เนี่ยก็มีการโยงใยมาถึงบรรดาว่าจะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าวันนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นส่งนิติกรเข้าไปแจ้งความที่กองปราบแล้วกรณีผู้ที่นำผลสอบของข้าราชการออกมาเผยแพร่โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงมอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเข้าไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำผลสอบออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตเอาผิดในข้อหามาตรา322นะคะเปิดผนึกหรือเอาจดหมายเอกสารใดๆที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยสร้างความเสียหายต่อทางราชการพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนกฎหมายอยู่และตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องสืบหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้ ตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็เตรียมไล่ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้ววันนี้ไปเจอหลักฐานสำคัญคือวิธีการแก้คะแนนจากคนที่สอบไม่ผ่านให้เป็นคนที่สอบผ่านได้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบอกว่าตอนนี้ไปพบหลักฐานการแก้ไขข้อสอบจากผิดให้เป็นถูกแล้วคือท่านผู้ฟังเฟิร์นอะไล่ดูนะทางตำรวจเขาก็บอกว่ามันจะมีกระดาษคำตอบที่ถูกคัดสำเนาออกมาแล้วก็มีการใช้โปรแกรมเพ้นท์น่ะโปรแกรมเพ้นท์ที่เด็กๆ เขาใช้วาดรูปกันนะคะเอามาติ๊กกระดาษคำตอบแบบเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ลบไอ้คำตอบที่ฝนผิดอ่ะให้มันหายไปจากนั้นก็เอากระดาษเนี่ยเข้าไปในระบบใหม่เพื่อให้ระบบเนี่ยมันสามารถประมวลคะแนนให้จากผิดเป็นถูกได้นี่คือวิธีการไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะวันนี้ก็ไปขยายผลต่อนะคะทางตำรวจเนี่ยบอกว่าหลังจากที่จับกุมผู้ต้องหาได้10คนก็ต้องขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นด้วยเพราะเชื่อว่าทำกันต่อเนื่องมานานกว่า2ปีแล้วพบเส้นทางเงินที่เชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี67แล้วก็จะดำเนินการในฐานข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรรวมไปถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้ประสานปปช.ขอหลักฐานเพิ่มเติมแล้วนะคะก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นวันที่29มิถุนายนนี้ส่วนฝั่งของปปช.ค่ะก็ยังคงเดินหน้าแกะรอยทุจริตตรวจสอบท้องถิ่นต่อไปคือจริงๆวันนี้ฟุนก็มีโอกาสคุยกับทางปปช.ด้วยนะคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลนะคะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปช.วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าปปช.เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงมาจากโรงพิมพ์และที่สมุดปราการแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ปปช.สนามบินน้ำในห้องมั่นคงตั้งแต่การที่เข้าไปตรวจสอบที่มสว.ก็ไปดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างพนักงานไต่สวนอันนี้คือในส่วนปปช.นะคะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกับปปช.ต่อไปนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้มสว.เขาส่งไฟล์ผลสอบไปให้ปปช.แล้วหรือยังถ้าหากนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะจะกระทบกับรูปคดีหรือเปล่าคุณพัทรพงษ์บอกว่าถ้าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานมาให้ปปช.ตรวจสอบก็ยินดีค่ะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ปปช.จะนำข้อมูลต่างๆมาประมวลดูอีกครั้งหนึ่งส่วนจำเป็นจะต้องนำไฟล์ของมสว.มาเทียบกับกระดาษคำตอบที่ยึดมาด้วยก่อนหน้านี้ไหมคือประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามข่าวนะจะมีคนที่เขาสอบได้แล้วเขาไม่มั่นใจว่ากระดาษคำตอบนั้นเป็นของเขาใช่ไหมคะแนนมันผิดหรือเปล่าเขาก็ไปขอดูก่อนนะเนี้ยซึ่งก็มีการเปิดให้ดูไปแล้วแล้วปรากฏว่าบางคนบอกเอ๊ะกระดาษไม่น่าใช่นะมันถูกเปลี่ยนหรือเปล่านักข่าวก็เลยไปถามไงฮะว่าต้องเอาไฟล์ที่มสว.หรือสท.เนี่ยต่างคนต่างเก็บไว้เนี่ยเอามาเทียบกับคำตอบที่ยึดได้ด้วยหรือไม่คุณพัฒนพงษ์บอกว่าพนักงานไต่สวนจะต้องไปรวบรวมเสนอแนวทางการไต่สวนต่อไปการตรวจสอบทำได้หลายวิธีค่ะแต่ว่ายังเร็วไปที่จะไปตอบว่าเชื่อมโยงกับใครก็โยงกับโรงพิมพ์ไหมขบวนการทุจริตมีใครบ้างนะคะแต่ปปช.ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งหมดเบื้องต้นได้นำเรียนเลขาธิการปปช.ไปแล้วมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และปปง.ร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆส่วนกระบวนการไต่สวนของปปช.นะคะก็ถามว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนจะไปทับซ้อนกับกระบวนการตรวจสอบของทางกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้นคุณพัฒนพงษ์บอกว่าการดำเนินการเป็นคนละกฎหมายกันในส่วนของปปช.ก็จะเป็นหน่วยงานภายนอกที่มาตรวจสอบทำตามขั้นตอนค่ะจะเร็วหรือช้าก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดก็ต้องดูจากพยานหลักฐานด้วยถ้าหากหลักฐานครบก็ทำได้เร็วส่วนหน่วยงานต้นสังกัดเดิมจะดำเนินการอย่างไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเรื่องการแจ้งข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำความผิดหรือได้รับผลกระทบให้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาได้เลยที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอยู่หรือว่าแจ้งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะดำรงธรรม www.moi.go.th ค่ะหรือว่าติดต่อประสานงานไปที่สายด่วนหมายเลข1567นะคะเรื่องขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนี่ต้องขยายผลกันอย่างต่อเนื่องเลยอาจจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องติดตามมาที่เรื่องของคดีลงทุน Forex กันบ้างนะคะเกี่ยวโยงกับคุณภาวุฒแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมินะคะซึ่งทาง DSI เนี่ยบอกว่าถ้าหากพร้อมเข้ามาชี้แจงข้อมูลเนี่ยก็เข้ามาได้เลยวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดทาง DSI ออกหมายเรียกคุณภาวุฒแล้วให้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานย้ำว่าในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะในวันที่2กรกฎาคมนี้หลังจากไปตรวจพบเส้นทางการเงินกับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีคุณภาวุฒครั้งละ2ล้าน14ครั้งรวมเป็นเงิน28ล้านบาทค่ะพนักงานสอบสวนก็จะถามคุณภาวุฒถึงที่มาของธุรกรรมการเงินให้ชี้แจงหลักฐานต่างๆที่คุณภาวุฒอ้างว่าไปเทรดทองใช่ไหมแล้วเงินเข้ามาจากการไปเทรดทองตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในเส้นทางการเงินของคดีด้วยรวมไปถึงที่คุณภาวุฒไปรีวิวให้กับ Broke QRS Global ที่มีคลิปออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ DSI ยังออกหมายเรียกคุณฟิล์มรัฐภูมิด้วยนะคะนักแสดงชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานเช่นเดียวกันหลังจากพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับโบรกเกอร์2แห่งพนักงานสอบสวนยืนยันว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้เป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในฐานะพยานก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าออกหมายเรียกผู้ต้องหาในคดีลงทุน Forex แต่อย่างใดทีนี้ฝั่งของรัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้ตอบกระทู้ในสภาค่ะปมเส้นเงินที่โอนมาถึงคุณภาวุฒนะคะเจ้าตัวบอกว่าเทรดทองคือรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าการเทรดทองเนี่ยจะมีโบรกเกอร์แล้วก็จะมีบริษัทเพย์เมนต์ในการโอนเงินเข้ารับเงินจากการสืบสวนเบื้องต้นการรับโอนของคุณภาวุฒไปรับเงินมาจากบริษัท Spark 28ครั้งครั้งละ2ล้านจำนวน14ครั้งรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตรงนี้แหละที่เป็นข้อสงสัยค่ะเพราะปกติแล้วการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้ากับบริษัทอะไรเราก็ต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นซึ่งบริษัทสปาร์คจากการตรวจสอบคุณภาวุฒก็เคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนและข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบริษัทสปาร์คคือเป็นแหล่งที่พักรวมเงินก่อนจะฟอกเงินหรือไม่ก็ต้องขอเวลาให้ DSI ตรวจสอบด้วยนะคะมันมีหลายๆบริษัทที่อยู่ในชาร์ตแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเพย์เมนต์แต่ว่าเป็นช่องทางการรับโอนเงินจากการเทรดเป็นบริษัทที่แยกออกมาเมื่อถามว่าแล้วสุดท้ายมีการตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเกี่ยวข้องกับ Forex และมีการบริจาคไปที่พรรคประชาชนจริงๆอันนี้จะถึงขั้นยุบพรรคไหมท่านก็บอกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกกต.ในการพิจารณาค่ะส่วนใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่ากับนายกพัทยา28มิถุนายนนี้แล้วนะคะผบ.ตร.มีความห่วงใยประชาชนค่ะก็ย้ำนะคะว่าประชาชนผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหากตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายจะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีได้ก็เลยขอเตือนนะคะห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกบัตรนะคะแล้วก็ถ้าหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาค่ะกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตตอนนี้มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นกว่า200คนแล้วนะคะและคาดการว่าอาจจะถึง 1,000 คนด้วยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวตอนนี้พุ่งเป็น200คนมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 4,000 กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปที่ชายฝั่งตอนเหนือของเวเนซุเอลาอาคารหลายสิบหลังพังราบสหรัฐก็ส่งไปด้วยค่ะขณะที่รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะคะเดลซี่โรดดีเกสนะคะบอกว่านี่เป็นโศกอนาถกรรมระดับสูงที่สุดแล้วก็ประกาศให้รัฐลากัวอิราเป็นเขตภัยพิบัติแล้วหลายประเทศก็ส่งข้อความมาว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนประเทศไทยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประชุมติดตามแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะเราก็อาจจะมีการหารือร่วมกันนะคะแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบกับประเทศไทย ปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสนับสนุนการช่วยเหลือมีชุดค้นหามีกู้ภัยค่ะของยูซ่าไทยแลนด์ก็จะมีการติดตามสถานการณ์ผ่านระบบซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหากู้ภัยกลางทั่วโลกเขาสามารถประเมินมาตรฐานสากลได้ติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลรัฐก็จะมีการส่งชุดค้นหามีกู้ภัยนะคะเข้าไปสนับสนุนเวเนซุเอลาตามกระบวนการต่อไปได้ค่ะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งแสดงถึงการทรงเป็นพุทธมามกะทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมและศีลธรรมอันดีงามเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายภัตตาหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตถวายภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะส่วนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลพร้อมด้วยพระอนุวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนแล้วเสร็จและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงกราบ
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 7:00 นถึง 17:30 นโดยใช้บทสวดอาทิบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาและบทพระธาตุกถาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นวันที่2

าธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง18พฤศจิกายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ทรงวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิตย์ในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนอกจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

0: ฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยด้านศิลปะและการออกแบบโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์และทรงจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีณกรุงปารีสหลายฤดูกาลทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tri-Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ำให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูกเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคอราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายท่อพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและท่อพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักกับกฎหมายความรักกับครอบครัวความรักในวรรณคดีและความรักที่ไม่สมหวังความรักกับความเมตตากรุณามีคำบรรยายและมีหนังสือต่างๆอยู่ในตู้ใต้คำบรรยายการเข้าห้องสมุดมีข้อดีคือสามารถพัฒนาข้อดีของตัวเองได้และจัดการกับข้อเสียของตัวเองเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่างๆถ้าไม่มีตำราที่ผู้รู้ค้นคว้าไว้จากนั้นทรงพระดำเนินไปโบสถ์ออกัสตินเนอร์เคียเชอร์กรุงเวียนนาเป็นโบสถ์ประจำราชสำนักของราชวงศ์ฮัมบูร์กมาเกือบ300ปีหัวใจของกษัตริย์หลายพระองค์ถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดินภายในกำแพงโบสถ์สำหรับจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ทินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรป ห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องอาศัยการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าทำให้มีลูกโลกที่แสดงดวงดาวต่างๆซึ่งกล่าวได้ว่ามีลูกโลกแสดงแผ่นดินและมีลูกโลกแสดงฟากฟ้าลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างๆกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตนายแบรนฮาร์ดทวีเดอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดวิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้
2: วันนี้เวลา 11:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งเคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยจากนั้นเวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไททรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ วันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามพ.พ.ประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำโดยโปรดให้ใช้พระนามสร.ประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้มีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จไปยังหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงรวม5ภาพโดยเริ่มจากพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปคณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541และอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์คือภาพที่ทรงใช้ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอานม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครในการพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำริให้ปรับการฉลองพระชนมายุครบ99ปีเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำเป็นประจำทุกวันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัดทรงมั่นคงในเนกขัมมะทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาและมีพระจริยาสำรวมในศีลแห่งบรรพชิตทั้งนี้นับตั้งแต่ผนวดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยตลอดจนการปฏิบัติทั้งขันธธุระและวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัดเจริญตามวิถีแห่งพระบุรพาจารย์มาโดยตลอดที่ผ่านมาได้ประทานพระอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์สามเณรตลอดจนประทานพระอุปถัมภ์แก่พุทธบริษัททรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่การพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องทรงเป็นที่เคารพสักการะของคณะสงฆ์ทุกนิกายทั่วสังคมณฑลตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบาทเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99ปีวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ในการนี้ทรงบราดพระสงฆ์จำนวน108รูปซึ่งเป็นพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมาอายุ99พรรษาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและนำไปเผยแผ่แก่สาธารณชนอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงโดยโครงการดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์ในการอุปสมบทระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569และพระดำริให้ปรับกิจกรรมฉลองพระชนมายุเป็นการอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำเป็นประจำทุกวัน พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับพระพิธีธรรมพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงพระอารามละ4รูปพระพิธีธรรมมีพัดประจำตำแหน่งใช้ตั้งตรงหน้าเวลาสวดมีจำนวน4ด้ามเรียงตามลำดับศักดิ์คือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำผ่อนยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยและในเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นหนึ่งใน3หัวใจแห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งนี้พระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมและศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่นคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
2: วันนี้ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องรวมถึงพัฒนาหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือบุคคลในพื้นที่สู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสากลสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ทั้งนี้ในการอบรมครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาและน้ำพุร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุขนทบำบัดและอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน30คนนอกจากนี้การอบรมดังกล่าวยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ทับ2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆเช่นความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น3ระยะประกอบด้วยระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทย
1: คณะบุคคลและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนคาเบียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถครอบครัววงศ์ถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนงกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยการยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ประสบนิกรและพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องมายาวนานเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพนแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัด มาบคล้าวัดบางเป้งจังหวัดชลบุรีวัดหนองกะขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีและวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัทชับไลฟ์อินชูรันจำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปสวดพระอภิธรรมประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนนักศึกษาสามารถสวมเครื่องแบบแสดงความอาลัยได้ตามระเบียบของสถานศึกษาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ FM 94ของเรากับ Playlist Non-Stop ยาวๆได้ถึงเช้าเลยจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ
6: FM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM DJ Playlist by
12: DJ ดาวค่ะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
10: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
14: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
15: เรเรเร
14: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
15: อีไอเร
14: พอดีที่คิดเร
15: อีไอเร
14: ลงตัวอย่างที่คิดเร
15: อีไอเร
14: พิเศษอย่างที่คิดเร
15: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
14: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
15: เรเรเร
14: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
15: อีไอเร
14: พอดีอย่างที่คิดเร
15: อีไอเร
14: ลงตัวอย่างที่คิดเร
15: อีไอเร
14: พิเศษอย่างที่คิดเร
15: เร
14: ชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ให้รางวัลตัวเองด้วยการนอนให้เต็มอิ่มปล่อยให้ร่างกายได้รีเซ็ตอย่างเต็มที่นะครับ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจดาวค่ะ
7: อุ้ยวิทยุกลับมาพอดีขอลาอีกทีแล้วกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้หวังว่าทุกคนจะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด3ชั่วโมงนี้ครับที่นี่ FM 94ครับอยู่กับเราต่อได้ยาวๆเลยที่ FM Playlist Nonstop จนถึงเช้าเลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพิมพ์ได้บ่ายๆวันเสาร์จะเหงาได้ไงที่ FM Playlist of the Week วันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆครับผม DJ พิมพ์บ๊ายๆสวัสดีครับ
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจดาวค่ะ
8: บอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพรับแจ้งเหตุฝนตกหนักลมพัดแรงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าล้มและ DSI ออกหมายเรียกภาวุธและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดีหลอกลงทุน Forex ย้ำอย่างไม่มีการดำเนินคดีกับบุคคลใดสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: DSI ออกหมายเรียกภาวุฒและฟิล์มรัฐภูมิเข้าให้ข้อมูลคดีหลอกลงทุน Forex ต้นเดือนกรกฎาคมหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงอย่างเป็นเพียงการเชิญในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายจับคุณพงษ์ระพีประพฤติดีอะไรเงี้ยครับ
4: ความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายภาวุฒสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่2กรกฎาคมนี้หลังพบเส้นทางการเงินจากบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งโอนเงินรวม28ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวในวันเดียวกันโดยพนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามที่มาของธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวพร้อมให้ชี้แจงและแสดงหลักฐานหากอ้างว่าเป็นรายได้จากการเทรดทองคำรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในเส้นทางการเงินของคดีและกรณีการร่วมประชาสัมพันธ์บริษัท QRS Global ในอดีตขณะเดียวกัน DSI ยังออกหมายเรียกนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มนักแสดงชื่อดังเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานเช่นกันหลังพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับบริษัทโบรกเกอร์2แห่งคือบริษัท Ethelwell จำกัดและบริษัท SFM โดยเปิดโอกาสให้ประสานขอเข้าพบได้ก่อนกำหนดหรือเลื่อนนัดได้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนยืนยันว่าการออกหมายเรียกในครั้งนี้เป็นเพียงการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่านั้นโดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์แต่อย่างใดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทหลังหนุ่มเมียนมาพยายามลักลอบขนข้ามแดนชายแดนไปยังฝั่งเมียนมาคุณชัชวันวังที่ยองรายงานครับ
5: เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายประจำด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ทำการตรวจค้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดแผ่นป้ายทะเบียนประเทศเมียนมามีชายชาวเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่จากฝั่งอำเภอแม่สายจะข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาจากการตรวจค้นกล่องกระดาษที่บรรจุอาหารประเภทปลาเส้นและมันฝรั่งจำนวน2กล่องซึ่งวางอยู่ภายในรถพบธนบัตรไทยฉบับละ 1,000 บาทจำนวน23มัดรวม23ล้านบาทและธนบัตรที่แยกไว้อีก23ฉบับจำนวน 23,000 บาทรวมมูลค่าธนบัตรทั้งหมด 23,23,000 บาทจึงควบคุมชายชาวเมียนมามาสอบสวนพบว่าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: และเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลังมีฝนตกหนักลมพัดแรงในหลายพื้นที่มีรายงานรับแจ้งอุบัติเหตุหลายจุดอาทิศูนย์พระราม199รับแจ้งเหตุเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นบริเวณถนนฉลองกรุงช่วงซอยฉลองกรุง45เขตลาดกระบังกรุงเทพด้วยเสาไฟฟ้าที่ล้มลงมาทับไปบนรถยนต์หลายคันมีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น3คนโดยเสาไฟฟ้าที่ล้มยังกีดขวางช่องทางทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้รวมทั้งมีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างซึ่งการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างเร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขนอกจากนี้ได้รับแจ้งเหตุป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มทับร้านอาหารบริเวณซอยสุขสวัสดิ์26แขวงบางประกอบเขตราชบูรณะตรวจสอบพบว่าป้ายโฆษณามีขนาด25คูณ30เมตรล้มทับร้านอาหารเสียหายทั้งร้านแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
6: เพราะยาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้เสพแต่กำลังทำลายความสุขของคนในครอบครัวและชุมชนรอบข้างหากคุณพบเห็นเบาะแสหรือมีคนใกล้ชิดที่กำลังหลงผิดและต้องการโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แจ้งสายด่วนปปส. 1386พลังของคุณหยุดยาเสพติดได
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มาตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: BFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกแจงส่งตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับพื้นที่เป็นไปตามขั้นตอนขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตปมเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองทิมบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดเดิมที่จังหวัดภูเก็ตว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายอันศิษย์สัมพัทธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการและรายงานมาแล้วว่าย้ายกลับไปเนื่องจากครบ30วันของการตรวจสอบแต่การตรวจสอบไม่ได้หยุดและยังคงเดินหน้าตรวจสอบต่อซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและทุกเรื่องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็จะดำเนินการต่อถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันต่อไปตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานว่าตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเดินหน้าขุดรากถอนโคนยาเสพติดผลงานตำรวจ8เดือนยึดยาบ้าเฉียด 1,000 ล้านเม็ดชูเพิ่มโทษหนักทางกฎหมายแก้ปัญหายั่งยืนคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกำชับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องหลังผลการปฏิบัติจากนโยบายประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดเด็ดขาดจากสถิติพบว่าในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้มข้นเด็ดขาดผลการปฏิบัติดีขึ้นทุกด้านจากการปิดล้อม 16,419 เครือข่ายจับกุมดำเนินคดีกระบวนการค้ายาเสพติดได้ถึง 23,637 รายเพิ่มขึ้นถึงกว่า 20% จากงบประมาณก่อนตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50% ยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดไปแล้ว 7,677 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2,568 นอกจากนี้ย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับกฎหมายต้องเข้มข้นโทษทันต้องรุนแรงไม่ผ่อนปรนพร้อมให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคือ3ตัด3สร้าง3ป้องกันได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการใช้กฎหมายนำตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการบำบัดเพื่อการยอมรับในสังคมสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลสืบสวนปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาชนป้องกันคือป้องกันให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้พิษภัยยาเสพติดป้องกันในชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและสุดท้ายคือป้องกันการลักลอบติดต่อจำหน่ายทางออนไลน์ในยุคที่สังคมเป็นยุคโซเชียลมีเดียธิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
5: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Releaseฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพีที่ EFM 94
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.สามเรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือ
7: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมีมา

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: นอร์ออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
4: คลิปคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอร์ออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอร์ใช่หรือไม
8: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
8: เอาความจริงไหมครับ
9: ใช่คร
5: ับ ถามนอร์ครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
11: ซ่บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. ฟาบริโซ โรแมโน รายงานว่าเปียโรอินคาเบียเตรียมย้ายเป็นนักเตะของอาร์เซนอลด้วยสัญญาระยะยาวถึงเดือนมิถุนายนปี2031โดยไบเออร์ เลเวอร์คูเซนจะรับค่าตัวราว40ล้านยูโรจากดีลของแนวรับรายนี้โดยรายงานระบุว่าการย้ายทีมครั้งนี้ไม่มีอะไรต้องสงสัยเหลือเพียงขั้นตอนการปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFN News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Feast Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
16: ่EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันศุกร์อย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับใครมากเกินไปเพราะคนที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอเรพอดีอย่างที่คิดเรอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรพอดีอย่างที่คิดเรลงตัวอย่างที่คิดเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธอกพุทโธ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Bobacon, eh?
4: Bobacon, Bobacon, eh?

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับซานโดรโตนาลีตั้งตารอซบไก่เดยทองเตรียมรับค่าเหนื่อย 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เหลือแค่ตกลงกับค่าตัวด้วยซานโดรโตนาลีกำลังเตรียมพร้อมจะสัญญากับท็อตแนมฮอตสเปอร์หากพวกเขาสามารถตกลงค่าตัวกับนิวคาสเซิลได้ซึ่งล่าสุดข้อเสนอ75ล้านปอนด์รอบ2ได้ถูกปฏิเสธไปโดยที่นิวคาสเซิลต้องการที่มูลค่า100ล้านปอนด์เป็นขั้นสุดท้ายด้วย Sky Sport รายงานว่านักเตะกำลังรอคอยที่จะย้ายไปร่วมงานกับเดเชบี้และย้ายไปกรุงลอนดอนเต็มทีโดยทีมไก่เดือดทองได้ทุ่มเสนอค่าเหนื่อยจำนวน 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับเขาหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
5: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์โชคชะตาอาจจะไม่เข้าข้างมาทั้งอาทิตย์แต่อย่างน้อยมันก็ผ่านมาจนถึงวันเสาร์แล้วนี่ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับเรือใบสีฟ้าบรรลุข้อตกลงคว้าเอเลตแอนเดอร์สันเงินสดเพียวๆ116ล้านปอนด์โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงค่าตัวกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ในราคาพุ่งทะยาน116ล้านปอนด์เป็นเงินสดที่ไม่มีแอดออนเพื่อเซ็นสัญญากับเอเลตแอนเดอร์สันโดยเป็นการยื่นข้อเสนอในรอบที่3จึงสำเร็จลงได้โดยโรแมโนยอมแก้ไขจากตัวเลข130ล้านปอนด์ปรับเป็น116ล้านปอนด์โดยกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้จะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาย้ายไปเอติฮัดสเตเดียมโดยตามแหล่งข่าวที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ส่งทีมแพทย์ไปยังแคมป์ทีมชาติอังกฤษณประเทศสหรัฐอเมริกาไว้รอแล้วและได้ออกกำหนดการเตรียมไว้สำหรับแอนเดอร์สันแล้วหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์เติมความสุขวันละนิดชีวิตจะแจ่มใสสวัสดีวันเสาร์ค่ะขอให้เป็นวันที่อบอุ่นหัวใจนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา2นาฬิกานี้ครับเนมายุติการเจรจากับ FC Cincinnati เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายไปค้าแข่งใน Major League Soccer สหรัฐอเมริกาตามรายงานจาก The Athleticsโดยนักเตะทีมชาติบราซิลรู้สึกไม่พอใจกับความล่าช้าในการเจรจาเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้จึงตัดสินใจถอนตัวจากการพูดคุยด้านซินซินเนติยังไม่เคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเนมาโดยปัจจุบันมีสัญญากับซานโตสถึงเดือนธันวาคมปี2026ด้วยตัวรุกรายนี้เปิดกว้างที่ย้ายไปเล่นใน MLS หากตกลงเงื่อนไขทางการเงินร่วมกันได้โดยมีการเปิดเผยว่าคริสอัลไบรท์ผู้อำนวยการและเจฟฟี่เบอร์ดิงประธานสโมสรซินซินเนติได้เดินทางไปบราซิลเพื่อเดือนเมษายนในการพบกับเนมาและพ่อของเจ้าตัวในช่วงเจรจากำลังดำเนินอยู่แต่ทั้งนี้แม้ว่าจะยุติการเจรจาซินซินเนติไปแล้วแต่เนมายังไม่ปิดโอกาสการย้ายไปร่วมทีมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์เริ่มต้นด้วยการใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3โดยการกับฟาเบรเซโรแมโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าองเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูชาวแคเมรูนจากแมนยูเต็ดเตรียมย้ายไปเล่นกับทรับซอนสปอร์ในสัญญายืมตัวอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาเรียบร้อยแล้วโดยโอนาน่ากลับมาอยู่กับแมนยูเต็ดหลังหมดสัญญายืมตัวกับทรับซอนสปอร์ซึ่งเขามีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เตอร์กิชคัพโดยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของไมเคิลคาริกและสโมสรต้องการปล่อยตัวออกไปแบบถาวรกระนั้นไม่มีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาล่าสุดโรแมโนยืนยันว่าโอนาน่าจะได้กลับมาเฝ้าเสาให้ทรับซอนสปอร์อีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวและทีมดังจากลีกตุรกีจะจ่ายค่ายืมตัวให้กับแมนยูเต็ดด้วยองเดรโอนาน่าย้ายไปทรับซอนสปอร์แบบ Here we goโดยมีการตกลงด้วยวาจาเกี่ยวกับสัญญายืมตัวฉบับใหม่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากโอนาน่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมสำหรับฤดูกาลหน้าและทางทรับซอนสปอร์ก็พร้อมจะดึงตัวเขากลับไปร่วมทีมอีกครั้งหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่หวังว่าความสุขจะรีบเดินทางมาเคาะประตูหาคุณในเร็ววันนะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับเรื่องราวของนักวิจัยสร้างเวิร์มด้วย AI ได้สำเร็จแล้วพร้อมกับความสามารถเรียนรู้ไปแพร่กระจายตัวเองด้วยพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นอกจากจะช่วยให้งานต่างๆไวขึ้นแล้วยังสามารถช่วยพัฒนามัลแวร์ที่ร้ายกาจได้อีกด้วยและมัลแวร์บางตัวพัฒนาออกมาได้นั้นก็มีความสามารถที่น่าทึ่งมากโดยในการทดลองจากโครงการของเว็บไซต์ Scientific American ได้มีการรายงานว่ามีทีมนักวิจัยหนึ่งได้ทำการตีพิมพ์งานวิจัยที่ยังไม่ได้รับรองจากการเป็น peer review ในด้านการศึกษาการสร้างมัลแวร์ในรูปแบบหนอนหรือเวิร์มด้วยการใช้งาน AI ที่ถูกออกแบบมาให้กระจายตัวเองระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยตนเองโดยในการสร้างมัลแวร์ตัวนั้นทางทีมวิจัยไม่ได้ใช้โมเดล AI ยอดนิยมจากบริษัทใหญ่อย่าง OpenAI หรือ Anthropic แต่อย่างใดแต่ทีมวิจัยได้ใช้โมเดล AI ที่ไม่ได้ระบุชื่อเพียงแต่ระบุว่าสามารถหาใช้งานได้ทั่วไปและสามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการพัฒนามัลแวร์นั้นตัวมัลแวร์ได้ถูกพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมจำลองแบบแยกตัวจากระบบอื่นเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือหลุดไปสู่โลกภายนอกซึ่งผลออกมาก็นับว่าน่ากลัวยิ่งเนื่องจากตัวมัลแวร์นั้นไม่ได้ทำตามคำสั่งของผู้พัฒนาอย่างเดียวแบบก่อนใช้งาน AI แต่อย่างใดแต่สามารถเรียนรู้ตัวระบบเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยให้แพร่กระจายตัวเองได้อย่างรวดเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วยโดยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย University of Toronto ซึ่งได้ศึกษาและมีความคุ้นเคยกับงานวิจัยดังกล่าวได้กล่าวว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนให้วงการด้านความปลอดภัยไซเบอร์และองค์กรต่างๆต้องหันมาทุ่มเทจริงจังเพื่อรับมือกับภัยร้ายในรูปแบบใหม่จากมัลแวร์ที่หลอมรวมความสามารถของ AI ลงไปทั้งศาสตราจารย์นั้นได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าองค์กรต่างๆนั้นปัจจุบันขาดการเตรียมการในการรับมือภัยในรูปแบบดังกล่าวทำให้ชีวิตของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากองค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นสถาบันการเงินหน่วยงานของรัฐองค์กรด้านสาธารณูปโภคองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยภัยรูปแบบใหม่ทั้งสิ้นแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์นอนหลับให้เต็มอิ่มแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วทานอาหารดีๆในวันหยุดนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5:00 นครับApple แจ้งเหตุขึ้นราคา Mac และ iPad หลายรุ่นเพราะต้นทุนชิปหน่วยความจำพุ่งจากกระแส AI โดยหลังจาก Apple ปรับขึ้นราคาสินค้าหลายกลุ่มแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad, Apple TV, HomePod, HomePod Mini และ Vision Pro ล่าสุด Apple ได้ออกมาอธิบายเหตุผลแล้วว่าการขึ้นราคาครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชิปหน่วยความจำและ storage โดยประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ใช้ Apple ทั่วโลกรวมถึงในไทยเพราะสินค้าหลายรุ่นมีราคาขยับขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทโดยเฉพาะกลุ่ม Mac และ iPad ที่มีอุปกรณ์หลักของนักเรียนนักศึกษา creator และคนทำงานโดย Apple ระบุว่าอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกำลังเผชิญความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูล AI หรือ AI Data Centerทำให้ความต้องการชิปหน่วยความจำและชิปสตอเรจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงโดยพูดง่ายๆคือบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเร่งลงทุนสร้างระบบ AI ขนาดใหญ่ความต้องการ RAM และ SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ก็พุ่งขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนเหล่านี้สูงขึ้นและกระทบมายังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปรวมถึง Mac และ iPad ของ Apple ด้วยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ใช้เวลาพักผ่อนในวันเสาร์ให้เต็มที่ก่อนจะออกไปทำงานในวันจันทร์นะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชนเตรียมพร้อมเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์บัตรประชาชนหมดอายุชำรุดหรือสูญหายไม่ต้องกังวลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนในช่วงวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องขอมีบัตรใหม่สามารถเข้ารับบริการได้ในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สำหรับกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทั้ง50เขตจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษในวันเลือกตั้งระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.รวมทั้งจุดบริการด่วนมหานครหรือ Bangkok Express Service อีก19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครส่วนเมืองพัทยาเปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาทั้งวันที่27และ28มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทั้งนี้กกต.ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากรัฐบาลมอบหมายคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
9: พลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเรียเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านบังพลยุทโธปกรณ์รวมถึงขีดความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งส่งผลให้อาคารหลายแห่งในกรุงกาลากัสได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ทางการเวเนซุเอลายังคงเร่งประเมินความเสียหายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลโดยยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนักข่าวไทยหลิมพลอยรายงานครับ
7: สภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า3เมตร
10: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
17: Espiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์เติมเต็มหัวใจของเราด้วยหนังสือที่เราชอบพักสายตาจากจอมือถือบ้างนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
4: กินนอกสปูน

0: แววเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
4: ครับ
3: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขตลาดกระบังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมสำรวจความเสียหายจากเขตเสาไฟฟ้าหักโค่นขณะที่การไฟฟ้าเร่งเก็บกู้ซาก